0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 นกับทัพปนวัตรเลขสุนทรากรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ทุกจังหวัดถอดบทเรียนปี68สักครู่กับมาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ทุกจังหวัดนำบทเรียนจากอุทกภัยหัดใหญ่ปี68วางแผนเชิงรุกเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานครับ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงกลาโหมกองทัพและผู้แทนกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์อุทกภัยที่อำเภอหาดใหญ่เมื่อปี2568มาวางแผนป้องกันเชิงรุกตั้งแต่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนไปจนถึงการเยียวยาฟื้นฟูโดยคณะได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควรอำเภอหาดใหญ่เพื่อรับฟังการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากในปีนี้นอกจากนี้คณะได้มีการประชุมบูรณาการร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มณฑลทหารบกที่42รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องมีสภาพสถานการณ์บนกระดานเดียวกันบูรณาการข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมกำหนดพื้นที่รับผิดชอบให้ชัดเจนว่าหน่วยใดเป็นหน่วยหลักและหน่วยสนับสนุนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วด้านกองทัพได้ยืนยันความพร้อมของกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์ทุกระดับโดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทบกพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยนวลนภาสมัครสมานรายงาน
3: ปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลครับ
5: อเล็กซ์สกอตต์มิดฟิลด์วัย23ปีทีมชาติอังกฤษสกัดทีมบาร์มัธในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ขอถอนตัวออกจากแคมป์ทีมสิงโตคอมรามหลังได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อคอร์ดิเซปหรือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าโดยเจ้าตัวจะเดินทางกลับต้นสกัดเพื่อขอเข้ารับการประเมินอาการเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นมีความกังวลว่าสกอตต์อาจจะต้องหยุดพักรักษาตัวประมาณ 6-8 สัปดาห์หรือราวๆ2เดือนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทีมชาติอังกฤษและบอร์นมัธในช่วงโปรแกรมการแข่งขันที่หนาแน่นผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีกเอกลุ่ม3โครเอเชียที่เหลือ10คนแพ้สเปน1-2อังกฤษชนะสาธารณรัฐเช็ก3-0ลีกบีกลุ่ม1สกอตแลนด์แพ้สโลวีเนีย1-2สวิตเซอร์แลนด์ชนะมาซิโดเนียเหนือ3-0ลีก4กลุ่ม1อาร์เบเนียชนะซานมาริโน2-1เบลารุสชนะฟินแลนด์1-0และลีก4กลุ่ม3มอลดาวาแพ้สโลวาเกีย0-4ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายซินยาคาราอุสนักเทนนิสมือ95ของโลกจากออสเตรียแพ้นิโคล่าบาจิสโควานักเทนนิสมือ34ของโลกและเป็นมือ26ของรายการจากสาธารณรัฐเช็ก1-2เซต0-6 6-4 และ3-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.ทัพปนวัตเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐกาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณมาศรัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับพิมพ์เข้ามาที่ Army Radio นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ARMY RADIO Army เว้นวรรค Radio นะครับซึ่งเป็นเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังได้ทั้งภาค AM และ FM ทั่วประเทศครับ
1: ครับก็สามารถที่จะร่วมจัดรายการกับเราสองคนได้นะครับพิมพ์เข้ามาหน่อยว่าในพื้นที่ที่ท่านอยู่ในขณะนี้สถานการณ์ฝนเรื่องของน้ำเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ดูเหมือนในส่วนของการเยียวยาอาจารย์หลายคนมีการถามกันมาบอกว่าเอ๊ะบางบ้านเนี่ยท่วมทำไมบางบ้านได้ 9,000 บางบ้านได้รับเกณฑ์เยียวยาสูงสุด 10,000 แล้วก็ถ้ามีซ่อมบ้านด้วยอาจจะได้มากกว่านั้นเนี่ยนะครับล่าสุดในเรื่องของเกณฑ์เงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยตามที่คุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับรายการคนชนข่าวทาง TNN ช่อง16อันนี้อ้างอิงนะครับเพราะว่ามีการสัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงประเด็นนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลักๆคุณพระดอนเนี่ยบอกว่าในส่วนของการเยียวยาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการเกิดภัย
0: วันที่เกิด
1: ภัย
0: อ๋อไม่ใช่วันที่น้ำลด
1: ไม่ใช
0: ่วันที่เริ่ม
1: เกิดภัยนะครับเพราะว่าถ้าก่อนนะครับ1ตุลาคม2569เนี่ยก็จะใช้เกณฑ์ปพ.เดิมนะฮะแต่ว่าถ้าหลังถ้าวันเกิดภัยเนี่ยอยู่หลังในช่วงของวันที่1ตุลาคมไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่ระบบที่เราเรียกว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับที่รัฐบาล
0: กรมธรรม์ประกันภัยครัวเรือนเนี่ยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเริ่ม 1 ตุลาคม
1: ก็คือสรุปให้เข้าใจเนี่ยตามที่หลายคนได้มีความสงสัยก็คือว่าง่ายที่สุดก็คือถ้าเกิดน้ำท่วมก่อน1ตุลาคมจะใช้เกณฑ์เยียวยาของรัฐบาล 9,000 บาทก็คือเกณฑ์ปพ.เดิมแต่ถ้าเกิดภายหลัง1ตุลาคม2569ไปแล้วจะเข้าสู่ระบบประกันภัยหรือว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับ โดยกรณีน้ำท่วมเบื้องต้นนี่ก็คือ 10,000 บาทนะครับแล้วก็รวมค่าเสียหายได้สูงสุดนะครับไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้คือระบบประกันภัยเพราะฉะนั้นแม้จะท่วมเหมือนกันแต่เงินก็อาจจะได้รับไม่เท่ากันเพราะว่าอยู่ภายใต้คนละระบบประกันภัยคนละช่วงเวลานั่นเอง
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านยืนยันมาเนี่ยนะครับเพราะว่าก็ตอบคำถามหลายคนแหละหลายคนสงสัยอ่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: บางคนบ้านน้ำท่วมจนฝ้าลาขึ้นแล้วเนี่ยนะบอกว่าเอ๊ะทำไมจะได้ 9,000 บางบ้านก็ได้อาจจะได้เพิ่มเติมมากกว่านั้นนิดหน่อยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องดูกัน
0: ก็สรุปว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ใช้เขาเรียกว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งก็จะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
1: ใช่ครับ
0: นั้นนี้ก็ใช้ของปภคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นเองนะครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้อาจารย์อีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในความสนใจของหลายคนแล้วก็เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีท่านตอบแล้วนะครับกรณีที่มีหญิงสาวชาวรัสเซียเสียชีวิตจากในส่วนของการโรคที่เขามีการเฝ้าระวังกันแล้วเนี่ยหลายคนก็เฝ้าระวังว่ามันจะยังไงประเทศไทยที่การเฝ้าระวังสาธารณสุขในเราพร้อมไหมท่านนายกก็ตอบบอกว่าในประเด็นนี้นะครับที่มีนักวิจัยรัสเซียเสียชีวิตที่ศูนย์วิจัยโรคการโรคในไซบีเรียเนี่ยหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนะก็มีการเฝ้าระวังกันอยู
0: ่ตั้งการแล้ว
1: ตั้งการแล้ว นะฮะจริงๆก็เขาบอกว่ามีการตั้งมานานแล้วในส่วนของกรมควบคุมโรคสาธารณสุขเองเนี่ยเขาได้มีการติดตามสถานการณ์นะครับตั้งแต่เริ่มมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการโรคนี่แหละแล้วก็ได้มีการมาตรการนะครับในการป้องกันต่างๆก็ให้เป็นไปตามแผนที่เขาได้มีการวางไว้เพราะว่าไอ้โรคติดต่อระหว่างประเทศเนี่ยสาธารณสุขเองโดยกรมควบคุมโรคเขามีมาตรการของเขาอยู
0: ่
1: ระดับของการเฝ้าระวังวิธีการเนี่ยจะทำอย่างไรก็ให้พี่น้องประชาชนสบายใจในประเด็นนี
0: ้ยังไม่พบหลักฐานในการแพร่ระบาดเพิ่มเติมใช่ไหม
1: ยังฮะ
0: ยังนะครับก็ยังไงก็เชื่อว่าทุกคนเองก็คงจะติดตามข่าวกันอยู่แหละ นะครับ
1: ถ้
0: าหากว่ามันมีอะไรที่น่ากังวลใจเนี่ยเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็คงไม่นิ่งนอนใจ
1: ถูกต้องครับ
0: คงจะมาประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบกันครับวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับเพราะว่าหลายๆจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดปราจีนบุรีนี่อ่วมเลยโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้าง
1: อรทัย
0: โอ้อ่วมอรทัยเลยนะครับ
1: กับ
0: นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวานนี้นะครับก็หลักๆก็มีอยู่5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์นะครับเน้นย้ำการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่นะครับสถานการณ์ที่คลายแล้วก็ระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์และก็มีความต้องการทรัพยากรดังกล่าวต่อทันทีคร
1: ับ ครับก็ในประเด็นที่2นะครับเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเนี่ยท่านบอกว่าให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบนะครับจัดกําลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยก็เริ่มจากที่พักอาศัยของประชาชนก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นระบบสาธารณูปโภคต่างๆพื้นที่สาธารณะถนนนะฮะรวมถึงพื้นที่ก็ให้มีการกระจายแล้วก็วางแผนในการแบ่งกําลังในการดําเนินการครับ
0: ครับในส่วนที่2ใช่ไหมส่วนที
1: ่
0: 3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่อง
1: ครับก็ในประเด็นที่4เนี่ยก็คือการเตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมนะครับก็คือรองรับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจัดทีมเฝ้าระวัง Emergency Operation Center ก็คือศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของจังหวัดนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็ให้มีการไปดูด้วยนะครับในเรื่องของกลุ่มเปราะบางทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ให้วางแผนพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทันทีครับ
0: ครับแล้วก็เรื่องที่5ก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนๆที่หลายคนเองก็อยากจะได้ความชัดเจนนะครับก
1: ็
0: คือเรื่องของการเยียวยานั่นเองนะครับก็ขอให้เร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายที่ได้รับเงินช่วยเหลือให้เร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายให้ได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกับธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ครับขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้หลายคนก็มีการโฟกัสแล้วก็มีการเฝ้าระวังเพราะว่าน้ำที่ไหลจากเจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทยมันก็จะไปในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็จะมีในเรื่องของฝนที่มาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับ เขาก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่ล่าสุดเนี่ยอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่ภาคใต้รวมถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกก็ลงพื้นที่ไปในครั้งนี้ด้วยครับ
0: ไปที่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยมุ่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัดโดยได้นำบทเรียนจากอุทกภัยหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วครับนำมาใช้ประกอบการวางแผนป้องกันล่วงหน้าเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของการทำให้ทุกหน่วยงานก็คือมองภาพสถานการณ์บนกระดานเดียวกันโดยนำข้อมูลด้านสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็ศักยภาพของแต่ละหน่วยมาพิจารณาร่วมกันโดยเฉพาะการจัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานที่มีเขตการปฏิบัติการแตกต่างกันเพื่อให้ทราบอย่างชัดเจนว่าแต่ละพื้นที่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบเป็นหลักหน่วยงานใดสนับสนุนแล้วก็สามารถประสานการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ครับ
1: กับก่อนด้านพลเอกนรทิพย์ภวยนอกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับซึ่งก็อยู่ในคณะลงพื้นที่ครั้งนี้ท่านก็ได้เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมของหน่วยทหารทุกระดับทั้งกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์รวมถึงการประสานกับหน่วยพลเรือนในพื้นที่อันนี้ก็คือหัวใจสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดสถานการณ์ก่อนจึงเตรียมการครับ
0: ส่วนพลโทณัฐวุฒิภาสุวณิชพงษ์รองเสนาธิการทหารบกก็ได้ชี้แจงการเตรียมความพร้อมของกองทัพบกผ่านกลไกศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกซึ่งมีการจัดกำลังรองรับสถานการณ์ในทุกระดับตั้งแต่ระดับกองร้อยกองพันไปจนถึงมณฑลทหารบกโดยมีชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนและก็กำลังพลประสานงานทำหน้าที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานพลเรือนในพื้นที่เพื่อให้สามารถที่จะระดมกำลังแล้วก็ทรัพยากรสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ครับก็ขณะในเรื่องของมิติในส่วนของกองทัพบกนะครับเรื่องของการช่วยเหลือประเด็นต่างๆใครที่ติดตามทางเพจ Army Radio นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้เห็นภาพในส่วนของบรรยากาศเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับที่ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกนะครับท่านได้มาให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวมีเสียงนะฮะก็เป็นการช่วยเหลือนะครับเรื่องของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีเราได้เห็นภาพหน่วยทหารระดมสรรพกำลังต่างๆเข้าช่วยเหลือนะครับกองทัพบกบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใดบ้างและหลังจากนี้นะครับกระทั่งน้ำลดลงแล้วนะครับในส่วนของกองทัพบกเราจะดูแลฟื้นฟูในส่วนไหนและทำอย่างไรนะครับผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกนะครับพันโทหญิงสถิตาพรแฝงคล้ายท่านมีคำตอบในประเด็นนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารับฟังพร้อมกันเลยครับ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันพันโทหญิงสถิตาพรแฝงคล้ายผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกขอนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวของกองทัพบกกับงานบรรเทาสาธารณภัยค่ะขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยทหารติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่กำลังประสบภัยพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมสำหรับการทำงานของกองทัพบกในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยนั้นไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมแล้วเท่านั้นแต่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุโดยติดตามสถานการณ์และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งหน่วยงานในพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์และตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ปัจจุบันกองทัพบกมีการสนับสนุนกำลังพลในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยพร้อมยานพาหนะรถครัวสนามเรือและยานพาหนะทางทหารที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในภารกิจการช่วยเหลือประชาชนอาทิรถยานเกราะลำเลียงรถสะเทินน้ำสะเทินบกรวมถึงมีการใช้ระบบโดรนเพื่อช่วยตรวจการและประเมินสถานการณ์น้ำทำให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นภาพพื้นที่จากมุมสูงและวางแผนการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมภารกิจหลักที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้แบ่งออกเป็น3ด้านสำคัญด้านแรกคือการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานและบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงการกรอกและวางแนวกระสอบทรายรวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสิ่งที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกคือชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยผู้สูงอายุเด็กและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่รถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงกองทัพบกจะนำยานพาหนะที่มีขีดความสามารถเหมาะสมเข้าไปสนับสนุนเช่นรถ FTS รวมถึงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่มีการนำรถ BTR 3S ซึ่งเป็นรถยานเกราะล้อยางพยาบาลเข้าไปสนับสนุนภารกิจการรับส่งและลำเลียงผู้ป่วยสะท้อนถึงการนำขีดความสามารถของกองทัพบกมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในสถานการณ์จริงส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงจนการเดินทางทางถนนทำได้ยากก็จะใช้เรือท้องแบนเข้าไปแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพขณะเดียวกันกองทัพบกได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่และจิตอาสาด้านการแพทย์เข้าไปให้บริการประชาชนทั้งการตรวจสุขภาพประเมินอาการให้คำแนะนำและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้แม้ในช่วงที่การเดินทางยังไม่สะดวกนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโดยใช้รถครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้านที่2คือการเสริมกำลังทหารช่างเข้าช่วยเหลือภารกิจส่วนรวมในกรณีที่สถานการณ์มีความซับซ้อนหรือเป็นงานที่เกินขีดความสามารถของหน่วยปกติกองทัพจะนำศักยภาพของหน่วยทหารช่างเข้าไปสนับสนุนเช่นการจัดทำสะพานชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้โดยมีการใช้รถสะพานหนุนมั่น MFB รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการช่างเพื่อเปิดทางและสนับสนุนการระบายน้ำด้านที่3คือการเตรียมยุทโธปกรณ์พิเศษรองรับสถานการณ์ที่มีความจำเป็นกองทัพบกมีการเตรียมความพร้อมด้านอากาศยานสำหรับภารกิจส่งกลับสายแพทย์ฉุกเฉินรวมถึงภารกิจลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากโดยมีการเตรียมเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk และ MI-17 ส่วนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจะเข้ามาช่วยในเรื่องการตรวจการและประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงสนับสนุนการนำสิ่งของเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกตัดขาด สำหรับพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้หนึ่งในพื้นที่สำคัญคือจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอบ้านสร้างซึ่งสถานการณ์น้ำส่งผลกระทบต่อประชาชนและการสัญจรในหลายพื้นที่กองทัพบกยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสนับสนุนการช่วยเหลือโดยเฉพาะการเข้าถึงประชาชนการลำเลียงผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางรวมถึงการนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามขณะนี้บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วกองทัพบกจึงได้ทยอยเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยจะเข้าไปฟื้นฟูและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วในส่วนของข้อห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแจ้งเตือนสภาพอากาศโดยให้ติดตามทางพื้นที่ประสบภัยเดิมและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆอย่างใกล้ชิดพร้อมเข้าคลี่คลายสถานการณ์ในทันทีหากเกิดฝนตกหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลักได้แก่ลุ่มน้ำแม่กลองท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงอีกเรื่องคือความปลอดภัยของกำลังพลผู้ปฏิบัติงานเพราะการช่วยเหลือประชาชนจะต้องดำเนินไปพร้อมกับการดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยสุดท้ายนี้กองทัพบกขอส่งกำลังใจไปยังประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำรวมถึงเจ้าหน้าที่จิตอาสาและทุกภาคส่วนที่กำลังร่วมกันปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้เราจะยังคงนำกำลังพลยานพาหนะเรือยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถต่างๆที่มีอยู่เข้าไปสนับสนุนประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเมื่อระดับน้ำลดลงก็จะเดินหน้าสู่ภารกิจฟื้นฟูเพื่อให้ประชา

0: อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีช่วยเหลือประชาชนนำสิ่งของต่างๆไปแจกประชาชนแล้วก็ไปยังศูนย์พักพิงด้วยที่วัดท่ากระทุ่มเมื่อวานนี้ในพื้นที่ก็น่าจะเป็นหน่วยของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์นะ
1: ดูแลกันอยู
0: ่ดูแลกันอยู
1: ่ครับ
0: นะครับแล้ววันนี้ท่านเองก็จะเดินทางไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในโซนภาคกลางทราบว่าวันนี้นะครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภิระรองผู้บัญชาการทหารบกพลโทกิตติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพลตรีณัฐพลดิษยบุตรผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารบกพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดแถบลุ่มเจ้าพระยาในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบก็มีจังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและกรุงเทพมหานครโดยท่านปลัดเนี่ยก็จะบินตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกนะครับในการบินสำรวจเส้นทางน้ำแล้วก็เตรียมรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือด้วย
1: ครับซึ่งเส้นทางการบินในวันนี้ก็จะเริ่มจากกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นก็จะไปดูในเรื่องของปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเรื่องของการระบายน้ำต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะเลยขึ้นไปที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยานะครับหลักๆเส้นทางการบินเพื่อทำการสำรวจเนี่ยนะครับพร้อมที่ได้รับพร้อมที่จะเตรียมการรับมวลน้ำเหนือในครั้งนี้ก็จะเป็นแนวเส้นทางของการไหลแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งไหลลงมาจากนครสวรรค์ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก่อนที่จะไปยังพื้นที่ท้ายน้ำต่อไปก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดครับ
0: ครับนอกเหนือจากสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก1784แล้วนะครับก็ยังมีสายด่วนที่สามารถโทรแจ้งในเรื่องของรถเสียนะฮะผ่านน้ำแล้วปรากฏว่ารถมันน็อกรถมันเสียขึ้นมาเนี่ยโทรไปที่1197โทรได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริการเคลื่อนย้ายรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางจราจรอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับ
1: ครับเราเห็นก็น่าสงสารนะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังที่น้ำเนี่ยเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนบางคนเคลื่อนย้ายรถไม่ทันเนี่ยจอดเสียเป็นจำนวนมากนะครับคราวนี้ประชาชนก็กังวลอีกว่าเอ๊ะเราจะต้องไปจ้างเขามายกจ้างเขามาเคลื่อนย้ายหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ต้อง
0: มีบริการ
1: มีบริการแล้วฟรีด้วยนะครับ
0: 1197นะฮะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ก็ดูแลกันนะครับนอกจากนี้ในส่วนของกรมการค้าภายในคุณผู้ฟังเขาก็เร่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องมาตรการของราคาผักแล้วก็ไข่ไก่ที่มันเพิ่มมากขึ้นจากผลกระทบอุทกภัยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ด้วยนะครับก็ในประเด็นนี้นะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนอกเหนือจากนี้เขาก็เตรียมจัดกิจกรรมธงฟ้าด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับ 9-18 ตุลาคมนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและดำเนินการต่อเนื่องไปถึงเดือนธันวาคมเลยนะครับส่วนภูมิภาคจะเริ่มวันที่16ตุลาคมนี้โดยจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดเดือนละ1ครั้งรวม12ครั้งต่อจังหวัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกก็เตรียมความพร้อมในการที่จะรับทหารใหม่ผลัดที่2ทับ2569ขณะเดียวกันทหารเก่าที่กำลังจะปลดเนี่ยในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเขาก็ร่วมกับหน่วยทหารอย่างกองพลพัฒนาที่1ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีมีการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นช่างเชื่อมอาจารย
0: ์ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานโลกต้องการมากๆให้กับน้องๆเหล่านี้ด้วยครับ
0: ครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio นะครับก็จะมีทีมงานเข้าไปช่วยตอบคำถามอะไรต่างๆที่ท่านฝากคำถามเอาไว้นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้กองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: และณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพี
3: ่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: ความหวังคือพลังงานที่ไม่มีวันหมด
4: สวัสดีครับเจมินายนะครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
0: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น. กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ร้านนานสิบเดือนที่ B Quick สอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
1: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการพร้อมคณะเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการเสวนาแบบวันออนวันติดตามพร้อมหลายประเด็นร้อนที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากนั้นช่วงสายจะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมเสวนาแบบ one on one ในการประชุม FOB Global CEO Conference ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมนี้ส่วนเวลา10นาฬิกาจะมีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยติดตามสถานการณ์น้ำภาพรวมทั้งประเทศและในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีวาระพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญอาทิร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและจับตาการประชุมกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสิมันต์โรมเป็นประธานกรรมาธิการเรียกส.ส.ไอเดียกับสามีเข้าชี้แจงหลังนายรังสิมันต์พึ่งอภิปรายพาดพิงกลางสภาปมเอี่ยวพนันออนไลน์ฟอกเงินส่วนเวลา 9:00 น.ที่ศาลภาษีอากรกลางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะศาลนัดไต่สวนคำขอคุ้มครองชั่วคราวคดีที่นายทักษิณชินวัตรฟ้องกรมสรรพากรกรณีที่นายทักษิณต้องชำระภาษีอากรเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมกว่า 17,000 ล้านบาทหลังการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตามคำสั่งของกรมสรรพากรยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมการทดลองให้บริการครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันนี้6ตุลาคม2569ถึงวันที่11ตุลาคม2569เวลา 24:00 น.หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้เนื่องจากมอเตอร์เวย์ M6 ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบกรมทางหลวงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
6: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.ทัพปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับลดอุณหภูมิแอร์ให้พอเหมาะปลดปลั๊กและเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านี้ก็ช่วยโลกได้ง่ายๆแถมสบายกระเป๋าชวนคุณผู้ฟังร่วมกันรักโลกรักพลังงานกับสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ความสุขไม่ใช่การมีครบทุกอย่างแต่คือการปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จำเป็น
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงื่อนติดล้ออ
3: ่ะถึงเวลานะครับ14นาทีหลัง8โมงเช้าต้อนรับเข้าสู่แชร์ข่าวเช้า
4: First Class
3: นี่พี่กวงไปไหนอ่ะ
4: พี่กวงลา
3: เฮ้ยผู้ชายคนนี้มีลาด้วยเหรอ
4: น้ำท่วม
3: อ๋อยังมาไม่ได้ใช่ไหม
4: เออเลยลา
3: ซึ่งจะบอกว่าน้ำมันท่วมด้วยแล้วมันก็ลดด้วยแล้วมันก็กลับมาท่วมอีก
4: ฉันเพิ่งได้กลับมานี่ไงฉันก็หาย
3: ไปนิดนึ
4: งก็มาออกจากบ้านไม่ได้
3: เออออกบ้านไม่ได้เหมือนกัน
4: ออกจากบ้านไม่ได้ตุ้มออกจากบ้านไม่ได้ตุ้มก็เลยลงพื้นที่ช่วยหน้าบ้านตัวเอง
3: เออเห็นละคนรถมาบอก
4: คือบ้านฉัน
3: พี่มีโอกาสไปที่องค์ลักษ์ที่นครนายกอ่ะโอ้โหน้ำขึ้นมาถึงค
4: อ
3: คือรถเข้าไปไม่ได้อ่ะต้องไปจอดที่มสวแล้วก็ไปส่งของที่นั่นแล้วบอกว่าคุณดีเคยังไงก็เข้าไม่ได
4: ้ก็ถึงเอวดิ
3: ก็ใช่ไม่มันจะมีบางส่วนถึงคอ
4: ไม่ก็คอพี่ไง
3: อ๋อพี่เตี้ยจ้ะครับประตูขอบคุณมากครับผมแล้วก็ฝากส่งกำลังใจไปให้กับทีมหน่วยกู้ภัยที่ที่เคหะ33ด้วยกันละกัน
4: ใช่ตอนนี้ก็ยังมีบางพื้นที
3: ่ที่น้ำ
4: แบบแล้วเมื่อวานมีอะไรนะ 2-3 วันฝนตกหนักมาก็มีบางที่ท่วมอีก
3: หน้าหมู่บ้านพี่ก็ท่วมอีก
4: น่าจะยังไม่จบง่ายๆสำหรับตูมก็เฝ้าระวังกันไว
3: ้เออแล้วเมื่อเช้านี้พอเดินเข้ามาในรายการปั๊บมาตูมร้องเพลงของแบดดี้เล่าให้ฟังสิสำหรับผู้ใหญ่อย่างพี่เ
4: กิร์ลกรุ๊ป
3: แบดดี้คือใครอ
4: ่
3: ะ
4: มันนางเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเพิ่งเดบิวต์เพลงกำลังดังเลยของน้องแม็กแบดมิกซี่มิกซ์เฉลิมศรีมิกเป็นเจ้าของค่ายเนาะแล้วเขาปล่อยเกิร์ลกรุ๊ปนี้ออกมาแล้วตอนเนี้ยคือเขาไวรัลเพลงมูนไลท์จ้ะครับเพลงมูนไลท์เขาไวรัลมากคนก็เล่นแบบแมนิเฟสให้ฉันได้แบบเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในปัตตภีอะไรอย่างนี
3: ้
4: แล้วเมื่อวานน้องเขาไปรับงานร้องเพลงกัน
3: ที่ไหน
4: ที่ร้านร้านดื่มแถวอารี
3: ซอยอารีใช่ไหม
4: ซอยอารี
3: แล้วทำไมต้องเพ้นตัวเองสีน้ำเงินหมดทั้งต
4: ัวคือเทนพอกผิวมันกำลังหมดไป
3: เ
4: ทนผิวพระไม่ใช่ผิวพระธรรมดาผิวพระสิวะผิวพระสิวะกำลังมานางพอกผิวเป็นสีแบบสีน้ำเงินเหมือนพระสิวะ
3: ก็เก๋นะ
4: ใช่เป็นแมนิเฟสแบบเก๋ตอนนี้กำลังไวรัลเลย
3: เออ
4: ตอนนี้ชอบนะเวลาแบบเคยทำค่าย
3: ตอนคือตอนนี้แบดดี้มีเพลงดังกี่เพลงอ่ะ
4: เพลงเพิ่งมาเพลงเดียวเลยครับเพลงมูนไลท์อ๋อ
3: น่าสนใจอยู่น่าสนใจ
4: ใช่
3: วินนี่บอกว่าเริ่มมาถึงอยู่ถึง2ชั่วโมงไปเนี่ยเริ่มจะตีกันยังไม่ตีนี่ยังไม่ตีเลย
4: อยู่ถึงแน่นอนเพราะว่าตุ้มไม่ได้มาเพราะว่ามาสมัครนะใช่ไหมกับใครตุ้มมาทำงานในครบชั่วโมง
3: ครับผม
4: เราต้องการเงิน
3: นี่จะบอกว่าสำหรับคนที่มีร้านอาหารนะหนึ่งอีเวนท์ที่เกิดขึ้นในวันสุดท้ายแล้วด้วยเนี่ย Fresh Guest รู้จักปะ Fresh Guest คือแอปที่เขาปรับส่งอาหารให้กับร้านค้าแล้วพอพี่มีร้านอาหารแล้วอะเมื่อวานพี่ไปทำพิธีกรมาอยู่ที่ตึก The Nine เนี่ยอยู่ข้างหลังเซ็นทรัลพระราม9อะแล้วคือแบบเราได้รู้เลยว่าปลาแซลมอนปลาทูน่า
4: อ
3: ิมพอร์ตมาจากไหนแล้วร้านชื่ออะไรที่ส่งนมวัวที่ผลิตในเมืองไทย
4: ม
3: ีมากกว่าแบรนด์ที่รู้จักกันชีสต่างๆที่อิมพอร์ตมามีที่ไหนแล้วบอกว่าก็ไปขอการ์ดเขาขอการ์ดขอคือเก็บไว้ได้เลยอ่ะอันนี้แนะนำสำหรับคนที่มีร้านอาหารกันละกันวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วย
4: คุณก็ยังมีอยู่ใช่ไหมร้านอาหาร
3: ยังอยู
4: ่เขียวหวานยังอยู
3: ่โอ้ขายดีเลยครับ
4: ขายดีอร่อยแต่ก็ยังย้ำคำเดิมเราที่พี่อร่อยมาก
3: จริง
4: อร่อยมากจริงๆทั้งของขาวของหวานอร่อยจริง
3: ๆเมื่อวาน
4: สิ่งเดียวที่ไม่ดีในร้านมันมีอยู่แค่อย่างเดียว
3: กูว่าเจ้าของแล
4: ้
3: ว
4: มันก็แค่สิ่งเดียวเท่านั้นนอกนั้นดีหมดแบบบรรยากาศอะไรต่างๆดีหมดที่จอดลงที่จอดรถมันว่าไม่ได้เลย
3: ใช่ใช่
4: คือติหาที่ติไม่ได้นอกจาก
3: เจ้าของ
4: เท่านั้น
3: ทำไมคุณถึงว่าไม่เรียนอย่างนั้นล่ะครับผม
4: อันนั้นอย่าใช้คำว่าเจ้าของใช้คำว่าทาสดีกว่าค่ะเขาน่าจะทำเยอะคุณน่าจะแบบ
3: ช
4: ี้นิ้วสั่งอย่างเดียวแล้วก็นอนเกิดกลัวตรงนั้น
3: เอ้า
4: ใกล้กินเจแล้วพี่เคว
3: ันที่9นี่กินเจแล้วนะครับมาเช็คราคาผักกันก่อนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาบอกว่าน้ำลดเนี่ยยังไม่เท่ากับว่าปัญหาจบเพราะโจทย์สำคัญคือผักเนี่ยจะกลับเข้าสู่ตลาดได้เร็วแค่ไหนและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการหรือไม่เพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักทุกคนโดนหมดน้ำท่วมกระทบพื้นที่เพาะปลูกทั้งภาคกลางตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเอาอย่างตอนนี้ราคาผักที่เริ่มลดลงแล้วนะก็คืออันนี้เช็คจากตลาดสี่มุมเมืองใช่ไหมกระหล่ำปีเขียวสูงสุด12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42พริกจินดาแดงจาก50เหลือ40บาท ผักกาดขาวเนี่ยจาก18บาทเหลือ17บาทโหระพาจาก170เหลือ150บาทแต่ผักที่ยังต้องจับตาเนี่ยเพราะราคาสูงต่อเนื่องคือต้นหอมเพื่อนคุณด้วย130บาทต่อกิโลใบกระเพรา120บาทต่อกิโลแล้วใบแมงลักอยู่ที่140บาทต่อกิโลด้วยแล้วก็ยังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอีกนะแนวทางการแก้ปัญหาจากกรมการค้าภายในเนี่ยเขาบอกว่าเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญทั้งตลาดสีเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองและตลาดล้านเมืองด้วยหากพื้นที่ใดเนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมขังหรือขนส่งติดขัดกรมจะประสานหน่วยงานภาครัฐเอกชนเข้าไปช่วยแก้ไขเพื่อให้ผักเนี่ยออกจากแหล่งผลิตและกระจายเข้าสู่ตลาดได้ต่อเนื่องเพราะในสถานการณ์ที่ผลผลิตเสียหายเนี่ยคือปัญหามันไม่ใช่ของมีไม่พอนะแต่ของมันไปไม่ถึงตลาดมะตู
4: ม
3: บอกโจทย์ใหญ่ที่มันมาถึงในเทศกาลกินเจนะแรงกดดันต่อราคาผักยังจับตาต่อเนื่องเทศกาลปีนี้จัดขึ้นระหว่าง 9-18 ตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องการผักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดังนั้นสิ่งที่ตลาดต้องรับมือเนี่ยไม่ใช่แค่ผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ต้องทำให้ปริมาณผักเพียงพอการขนส่งไม่สะดุดและราคาสะท้อนต้นทุนอย่างเหมาะสมด้วยกรมการค้าภายในระบุว่าจะติดตามทั้งปริมาณราคาและการกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องพร้อมตรวจสอบการปิดป้ายราคาและเครื่องชั่งเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคส่วนประชาชนที่ต้องการซื้อสินค้าในช่วงนี้จับตาเป็นรายชนิดเลยนะเพราะแม้ราคาผักหลายตัวเริ่มลดลงแล้วเนี่ยแต่ผักบางรายการยังมีแรงกดดันจากผลผลิตที่เสียหายและปริมาณที่เข้าสู่ตลาดยังไม่เต็มที่นั่นเองก็ตรงชอบผักอะไร
4: คือจริงๆเป็นคนชอบกินผักมากถ้าเกิดเทศกาลแบบว่ากินเจเนี่ยผักที่ชอบอันแน่นอนไอเลิฟถั่วงอกถ้ากินเจพูดถึงเจอันดับหนึ่งของฉันคือถั่วงอกลองมาก็คือพวกแบบว่ากะหล่ำผักกาดข่าผักบูมอะไรอย่างเงี้ยโปยอัมเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะอัมอะไรนะอะไรนะ
3: อะไรอะไร
4: เต้าหู้อ่ะผัดเต้าหู้อ่ะผัดเต้าหู้คนจีนเขาใส่กับอะไรอ่ะผัดเต้าหู้ที่มันเค็มๆอ่ะที่มันเป็นผัก
5: ชัยโป
4: ๋ช
3: ั
4: ยโป
3: ๋อ๋อชัยโป๋
4: มันก่อน I'm so sorry อยู่กับ CK บ่อยมากภาษาไทยยากตั้งแต่ถ่ายรายการมาพูดภาษาไทยคำอังกฤษคำกูเหนื่อยมาก
3: เซเลบัสบอกว่าวันก่อนซื้อผักบุ้งจากกำละ20ตอนนี้กำละ45
4: Oh really Oh my god
3: เฮ้ยใจเย็นเอาไทยเ
4: หอะไทยอะไรก็ I'm really ลิงอะรายการเราต้องยกระดับไปเป็น international
3: for social warrior
4: for social warrior แต่เมื่อวานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงรายการไหนเลยนะ
3: นอกจากอ
4: ันเนี้ยเบรกเนี้ยขอยกพื้นที่ให้กับโหนกระแส
3: ใช่
4: คือพี่เคได้ดูป่ะ
3: ดู
4: บอกเลยนะว่าเป็นการดูโหนกระแสครั้งแรกที่ตุงรู้สึกไม่เบื่อเลยเว้ยปกติตุงจะชอบดูเฉพาะไฮไลท์แต่เมื่อวานนะครับมันเป็นภาค2ต่อจากภาค1แล้ววันนี้จะเป็นภาค3
3: ภาค3ใช่
4: คือเรื่องราวมหากาพย์ศึกสายเลือดนะครับก็คือมันตรงว่ามันมีหลายดริฟต์แล้วมันมีหลายแบบหลายโค้งมากๆเลยอ่ะ
3: เล่า1กับ2ก่อนสำหรับคนที่พลาดไป
4: คือเอาย่อๆก่อนเนาะก็คือมีคุณแม่ท่านหนึ่งแม่พัดเนี่ยนะฮะเป็นผู้หญิงคนนึงซึ่งมีลูกทั้งหมด2คนก็คือมีลูกสาวกับลูกชาย
3: ลูกชายกับน้องสาว
4: พี่ลูกชายชื่อเบนซ์ลูกสาวชื่อบี
3: ม
4: กันนะฮะส่วนแม่เนี่ยก็มีธุรกิจก็คือแม่เนี่ยไปเช่าที่มาที่นึงแถวโซนย่านลาดพร้าวเนาะทำโรงงาน
3: อ
4: ันนี้คือทำโรงงานผลิตสินค้าผลิตครีมผลิตอะไรอย่างเงี้ยต่างๆใช่มั้ยฮะก็มีฐานลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมากมายแม่ก็ทำมาประมาณ9ปีละอยู่มาวันนึงอ่ะเอาแบบสรุปรวบรัดเลยละกันก็คือไอ้พฤติกรรมภายในบ้านอ่ะจริงไม่จริงไม่รู้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแฟกต์ก็คือวันนึงอ่ะแม่เนี่ยถูกจับโดยลูกชายเนี่ยให้คนเนี่ยมาจับไปเพราะกล่าวอ้างว่าแม่ตัวเองมีปัญหาด้านสุขภาพจิตเนาะชอบทุบตีทำร้ายก็เลยบอกน้องสาวว่าจะพาแม่ไปบำบัดอันนี้คือที่ตามที่ออกหุ่นกระแสเลยนะปรากฏว่าแม่ถูกจับไปไม่ได้ไปโรงพยาบาลครับแต่ไปเข้าสถานกักกันของผู้ชราใช้คำว่าสถานกักกันใช้คำว่าคุกก็ได้ฮะคือมีลูกกงอยู่บนเตียงพี่เคยเห็นเตียงคนเตียงผู้ป่วยปะแต่อันนี้เป็นเตียงผู้ป่วยที่มีกรงเหล็กครอบอีกทีนึงแบบไม่ให้มันลุกนั่งได
3: ้มันก็เหมือนกับคุกก็แหละ
4: มันเหมือนโรงศพเหล็กอะคือแบบไม่ให้ลุกขึ้นมาไม่ให้มีอิสรภาพในนั้น32ปีเต็มอะครับที่แม่อยู่ในนั้น
3: เท่าไหร่นะ
4: 2ปีครับ
3: 2ปีเต็ม
4: 2ปี2ปีจนสุดท้ายแล้วอะรอดออกมาได้ก็เลยออกมาแฉถึงกระบวนการแล้วสุดท้ายพอออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหม
3: คือ
4: โรงงานของแม่ที่เป็นพื้นที่ที่แม่เช่าอยู
3: ่
4: สุดท้ายแล้วลูกชายเนี่ยโทรไปหาเจ้าของที่บอกว่าแม่เนี่ยไม่สามารถทำธุรกรรมต่อได้แล้วเพราะว่าบินไปอยู่ต่างประเทศแล้วกับ น้องสาว
3: บอกไปอยู่ญี่ปุ่น
4: บอกไปอยู่ต่างประเทศกับน้องสาวไอ้เจ้าของที่เขาก็เลยออกใบสัญญาเช่ามาใหม่ให้ซึ่งไอ้ใบสัญญาเช่าเนี้ยลูกชายก็เลยไปทำกรรมสิทธิ์กับ ภรรยาของตัวเองที่เป็นคุณหม
3: อ
4: ชื่อว่ากุ้งฝอยกุ้งฝีเลยนะฮะ
3: กุ้งฝอยกุ้งฝอย
4: กุ้งฝอยขอโทษครับคุณกุ้งฝอยที่เป็นหมอทันตแพทย์จบจุฬานะจ๊ะเป็นหมอนะจ๊ะเป็นหมอใหญ่นะจ๊ะซึ่งหมอคนนี้เขาก็แต่งตั้งน้องเขายิงเนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการหมายถึงว่าเป็นผู้ร่วมจัดการของโรงงานอีกทีนึงเขาก็มาออกโหนกระแสกันหมดเลยทั้ง3คนทางฝั่งของลูกชายที่พาแม่ไปขังเนี่ยน้องเบนซ์เนี่ยคุณเบนซ์เนี่ยกับทางภรรยาสาวแล้วก็ฝั่งของไอ้ผู้จัดการเนี่ยก็ยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ตรงที่ฉันมีสัญญาเช่าฉันจ่ายค่าเช่าให้กับเบนซ์ลูกคุณแล้วเบนซ์เขาก็ไปจ่ายสัญญาจากของคนเจ้าเช่าที่แต่คนทำสัญญาเช่าบอกว่าก็ฉันไม่รู้ว่าแม่เธอโดนแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโมคะฉันจะยกสัญญาเช่าให้กับแม่เหมือนเดิ
3: ม
4: มันก็เลยกลายเป็นมหากาพย์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางฝั่งนี้ก็ไม่อยากเสียโรงงานที่เพิ่งเข้าไปรีโนเวทใหม
3: ่
4: ในขณะที่แม่ก็ยืนยันว่าขอโรงงานคืนนั้นเป็นสิ่งที่ฉันสร้างมา
3: แต่แม่เนี่ยแม่เนี่ยถูกกักขังอยู่2ปีครึ่ง
4: ใช่
3: ไหมเขาบอกว่าโดยช่วงที่ทรมานที่สุดน่ะคือการถูกจับขังในห้องแคบๆที่เรียกว่ากรงหมา
4: ถูกต้องซึ่งวันนี้ในหนกระแสจะเป็นเรื่องนี้เป็นหลักครับก็คือไอสถานที่เนี้ยมันควรอยู่หรือควรไปเพราะมันผิดหลักทุกอย่างไปหมดเลยเอาเป็นว่าเราไปย้อนละกันอาจจะขอลงดีเทลหน่อยละกัน
3: คือ
4: เป็นบทสรุปละกัน
3: ได
4: ้เป็นบทสรุปของคดีสะเทือนใจสังคมนะครับเมื่อนักธุรกิจหญิงคนหนึ่งคุณพัทเนี่ยถูกส่งไปขังในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสุดโหดนานถึง2ปีครึ่งซึ่งครอบครัวก็ได้ออกมาเผชิญหน้ากันในรายการโหนกระแสเป็นครั้งแรกเมื่อวาน

0: ร้องออกมาแบบโดยอัตโนมัติร้องแบบว่า
1: เซนซิทีฟเรื่องพ่อเรื่องแม
0: ่ใช่นี่กำลังบอกว่าถ้าเป็นยายกูเป็นแม่กูโดนแบบนี้กูทำไงวะคือไม่ต้องเกี่ยวว่าเราจะส่งไปแต่ถ้าเกิดมันมีคนอื่นอยู่ในนั้นจริงๆแล้วคนส่งอยู่ในนั้นเป็นร้อยคนและเกิน 80%
1: ที่ฉันรับไม่ได้ก็คืออีเตียงที่มันครอบกรงอ่ะ
0: ใช่
1: รับไม่ได้เลย
0: รับไม่ได้เลยและการทำร้ายร่างกายของเจ้าหน้าที่ด้วยเขาบอกว่าสภาพความเป็นอยู่ข้างในอ่ะพี่ด้าพี่เคมันรันทดมากต้องนอนบนเตียงสนิมขับถ่ายเนี่ยจะมีถังผงซักฟอกให้ขับถ่ายข้างๆเตียงเหมือนเป็นคนแบบป่วยติดเตียงอ่ะทั้งที่แม่สุขภาพร่างกายทุกอย่างไม่เป็นไรเลย
1: ใช่
0: ไม่เป็นไรเลยและอีกอย่างนะครับจะได้รับแจกทิชชู่แค่1มวน
1: 3หนึ่งม้วน
0: ใช้3วันน้ำเหยือกหนึ่งกินได้ต่อวันคือทุกอย่างแบบไม่มีอิสรภาพเลยครับซึ่งภายในศูนย์มันยังมีโซนที่เรียกว่าแดนเขาเรียกกันเป็นแดนมันคุกเหรอคุกหรือศูนย์ใจเจ๊แม่วันนี้เตรียมพูดดี
1: ๆวันนี้เจ๊แม
0: ่ใช่รอฟังเลยและสันหามาออกสัมภาษณ์สื่อกับลูกฉันจะมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นบินไปถึงจีนไปดูระบบเตียง
1: นางเป็นพยาบาล
0: ตลก
1: นางเป็นอดีตพยาบาล
0: ให้มันตลกที่วิกเธอพอจะแมว
1: สังกัดฐานอากาศ
0: ไม่ใช่พี่ดาบอันนี้สำหรับตูมนะขอโทษนะตูมไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมายนะต้องปิดค่ะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องปิด
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้หนึ่งสปส.ลงตรวจสอบแล้วเรื่องใบอนุญาตตอนแรกเนี่ยเขาพยายามย้ำตลอดว่าใบอนุญาตอ่ะผ่านโดยสปส.เขต5เขต5คือตรงกาญจนบุรีอันนี้ผอ.จะโดนด้วย
0: โดนแน่นอน
1: อ่ะแล้วก็ประเด็นที่2คือล่าสุดเนี่ยทางสปส.บอกว่าพอตรวจแล้วว่าสถานเนี้ยเป็นสถานที่พักพิงคือหมายความว่าเป็นสถานที่อนุบาลไม่สามารถสั่งจ่ายยาได้ไม่สามารถรักษาได้แค่สมมติตามหลักมันคือสถานเลี้ยงดูผู้สูงอายุ
0: คือ
1: ไม่ป่วยก็รักษาไม่ได้นะ
0: เขาบอกไม่มีหมอ
1: ไม่ตามหลักก็ไม่มีหมอ
0: ตามหลักอะไม่มีหมอเพราะว่าหมอต้องตรวจรักษาที่โรงพยาบาลที่นี่ไม่ได้จดเป็นโรงพยาบาล
1: ที่นี่จดแค่เป็นศูนย์ดูแล
0: ผู้สูงอายุ
1: ไม่ใช่ผู้ป่วยด้วยผู้สูงอายุ
0: เปรียบเสมือนเป็นกึ่งบ้านพักคนชราได้แต่มันไม่ใช่บ้านพักคนชรา
1: nursing home
0: อันนี้บ้านทรมานคนชราครับซึ่งเขาเนี่ยจะถูกจับมัดติดเตียงในตอนกลางวันนะตกเย็นจะถูกเอาตะแกรงเหล็กครอบปิดขังไว้ไม่ให้ไปไหนสาธุใครตั้งใจทำสิ่งนี้บุญบาปเวรกรรมนะฮะแม้จะถูกกักขังแต่คุณแม่ก็ยังมีสติปัญญาเธอรู้ไหมว่าแม่เขาเก่งขนาดไหนคุณพัทอ่ะเขาอยู่ในห้องที่เหมือนเป็นคุกนรกอ่ะ2ปีสิ่งที่เขาทำไว้อ่ะเขากลัวว่าวันนึงเขาออกมาได้ไม่มีคนเชื่อ
1: นะ
0: เขาเอาปากกาหมึกพี่พีเคไปทำเป็นเครื่องหมายทิ้งไว
1: ้
0: ในห้องเพื่อพิสูจน์ว่าฉันบอกพิกัดถูกว่าฉันอยู่ห้องนี้ฉันทำสัญลักษณ์ไว้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบได้เลยว่าเคยมาอยู่ในนี้จริง
2: ๆ
0: ซึ่งไปเจอก็เจอสัญลักษณ์ตรงที่คุณแม่ให้การไว้เลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยแม่จะถูกกักขังใช่ไหมฮะแม่ยังคาดหวังว่าจะได้ออกมาเพื่อสู้กับความแบบยุติธรรมของตัวเองเนาะและจังแล้วตัวเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าน้องสาวเนี่ยนะครับของคุณแม
2: ่
0: น้องคุณนุชใช่ไหมที่ไปเมื่อวานด้วยเนาะน้องสาวคุณแม่เนี่ยเป็นแกนหลักในการตามไปช่วยเลยคุณนุชคุณโน้ตเป็นคนตามมาช่วยเลยหลังจากที่แม่รอดชีวิตออกมาได้เนี่ยคุณแม่เดินหน้าแจ้งความดำเนินคดีทันทีนะครับพร้อมกับไปตรวจประเมินสภาพจิตใจที่โรงพยาบาลจิตเวชด้วยซึ่งแพทย์ก็ยังออกมายืนยันนะหลังจากที่แม่โดนขนาดนั้นนะว่าคุณแม่สภาพปกติ 100% ไม่มีอาการป่วยทางจิตครับแล้วลูกชายไอ้เบน
1: คุณเบน
0: ลูกชายคุณเบนเนี่ยตุ้มถามหน่อยทำไมเขาถึงกล้าเอาแม่ที่อ้างว่าป่วยจิตเวชไปขังที่นั่นโดยที่ไม่มีใบรับรองแพทย์
2: เดี๋ยวมีคำตอบหลังเบรกโฆษณา
1: ไปเบรกสักครู่
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: นับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้บร็อกเกอร์เป
1: ็นเปล่าอีเหี้ย
2: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใ
3: จเย็นมาแล้วใจเย็นค่ะ
0: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้กูดดี้บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30
3: ก่อน
1: เอออ
3: ่ะ
1: โอเค
3: หยุดแล้วนะ
1: ตกใจทำไม
3: แล้วเราจะไปเริ่มยังไง
1: วันนี้กลัวไม่อยู
3: ่เริ่มต้นใหม่ยังไง
5: ท่านผู้ฟังคะตุ้มอันนี้ขออนุญาตนิดนึงคือเมื่อกี้อะคือเราอะ
3: อินอยู่อินอยู่
5: คอมเมนต์เรื่องอารมณ์ที่เราได้ดูกันในรายการเมื่อหมดกระแสเมื่อวาน
3: แล้วพี่บีเค
5: อะไปกดเปิดไมค์
1: เมื่อกี้มันต้องหยุดแล้วโฆษณามันต้องหยุดตอนจบแล้ว
3: เราจะเริ่มใหม่ยังไง
5: แล้วตุ้มกำลังพูดคำพูดสบถคำหยาบคายอยู่แล้วพี่วิเคกดเปิดไมค์ตุ้มขออภัยท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ด้วยนะครับ
3: ดูเสียงไม่ทันเลย
5: จริงๆมันเป็น
3: เต็มเลย
5: มันเป็นสคริปต
3: ์ไม่มี
5: ไม่ทันแล้วหรอ
3: ไม่นะ
1: ถูกต้องยังถูกต้องแล้วนะเดี๋ยวจัดโอเค
3: นางอิน
5: คือตุ้มแบบตุ้มอ่ะพูดกับตัวเองว่าแบบว่าโหนี่แบบเชียเชียร์ให้แม่ออกมาแบบสู้เพื่อความยุติธรรมของตัวเองนะเชียร์คือแบบอุทานออกมาทันปะ
3: ไม่ทัน
1: ไม่ทัน
5: แล้วจังหวะไหนไม่เปิดจังหวะโอ้โหจังหวะ
1: ไม่เมื่อกี้มันต้องหยุดแล้วเออแต่ว่าได้ได้พอดีเลยแต่เข้าใจความรู้สึกของคนดูเข้าใจความรู้สึกของคนดู
5: คือตุ้มเข้าใจความรู้สึกของครอบครัวของคนที่มีครอบครัวแล้วเราก็เป็นคนที่อยู่กับแม่มาแต่เด็กเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเธอแม่เข้าใจสิทธิ์ใจเขาจะบอบสลายขนาดไหนวะ
3: ใช่
5: เขาบอบสลายนะกับการที่มันมีประโยคนึงที่เขาแบบพูดว่าแบบเบ้นพอเถอะลูกหมายถึงพอหยุดโกหกเถอะลูก
3: พอเถอะ
5: เพราะตัวแม่เองอ่ะรู้ดีนี่ยังไม่รวมเรื่องเซฟเรื่องของมีค่า
3: แต่เราอ่ะย้อนกลับไปนะทำไรอ่ะช่วงที่พี่ชายอ่ะเขาก็คุณเบ้นอ่ะบอกว่าที่ผ่านมาที่ทำแบบเนี้ยเป็นเพราะเขาคุยกับน้องสาวคือคุณบี
5: ม
3: คุณบีมอ่ะคุยกันเพราะว่าบีมกับคุณแม่เนี่ยทะเลาะกันบ่อยแล้วทะเลาะกันบ่อยโดยการที่มีการทำลายร่างกายกันในครอบครัวแม่เนี่ยก็มีการถ่ายภาพโดยการที่โดนข่วนหน้าแล้วก็ส่งไปบอกลูกชายว่าบีมอ่ะทำกับแม่แบบน
5: ี
3: ้เบนซ์เนี่ยก็เห็นแล้วก็น้องสาวก็มาฟ้องตัวเขาอีกว่าแม่ข่วนตัวเขาหมดเลยแล้วก็บีมอ่ะกังวลว่ากลัวแม่จะทำลายร่างกายหลานซึ่งเป็นลูกของบี
5: ม
3: นี่คือที่มาเบนเขาก็เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงอยากให้แม่ไปรักษาเนื่องจากแม่มีอาการโมโหอารมณ์โมโหแบบรุนแรงนี่แหละ
5: มันเป็น
3: จุดเริ่มต้น
5: ใช่นี่มันจุดเริ่มต้นก็คือการขัดแย้งภายในครอบครัวก่อน
3: แต่แม่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะการทะเลาะกันอ่ะแม่ลูกทะเลาะกัน
5: เป็นเรื่องปกติสำหรับบ้านเขานะ
3: สำหรับบ้านเขาแต่วันนั้นอ่ะที่ถ่ายรูปไปบอกลูกชายเนี่ยก็สไตล์แบบอยากอ้อนลูก
5: แบบอยากให้ลูกมาแบบ
3: อ้อนลูกชายอ่ะ
5: เออว่าโดนอย่างนี้นะ
3: ทำกับแม่แบบนี้อะไรประมาณนี้แหละ
5: ลูกชายเขาก็แบบบีมเขาก็แบบอยากให้แม่ไปรักษาคือมันฟังสองมุมอ่ะ
3: มองคนละมุม
5: ใช่แต่บีมอ่ะไม่รู้ต้องนั่งฝั่งไหนนะ
3: น้องสาวตอนแรกเนี่ยก็อยากให้แม่ไปรักษา
5: ใช่
3: แต่ฝั่งน้องสาวก็บอกว่าไม่รู้ว่าแม่ไปอยู่แบบนี้
5: ใช่
3: เพราะว่าพี่ชายอ่ะบอกว่าพาแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาล
5: อันนี้แหละคือสิ่งที่สังคมตั้งคำถามว่าจริงหรอพี่ด้าอันนี้เราตั้งคำตรงไม่ได้ว่ากล่าวหาใครนะครับถ้าแม่เราป่วยแล้วเราส่งแม่ไปรักษาพี่ด้าจะไปหาแม่ตัวเองวันที
3: ่
5: สมมติว่าแม่เข้าไปรักษาแล้วแม่หายไปแล้วระยะเวลานานแค่ไหนพี่ด้าถึงจะเอกใจแล้วไปหาแม
3: ่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดใช่ป่ะฉันจะไปอาทิตย์ละครั้ง
5: เอาแบบว่าตั้งแต่ที่พี่ด้ารู้ว่าแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วว
3: ันรุ่งขึ้นฉันไป
5: วันรุ่งขึ้น
3: ใช่ฉันจะไป
5: ภายใน24ชั่วโมง
3: ถูกต้อง
5: สมมติพี่ด้าติดงานเลย
3: ต้องไป
5: แบบยุ่งมากเลยจะแบบเดี๋ยวว่างขอไปหาแม่
3: วันนั้นจะขับ
5: ภายในเวลาระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะไปเยี่ยม
3: ไม่ถ้าเกิดแม่ไปวันแรกอ่ะฉันจะไปเลย
5: สมมติว่าเธอวันแรกเธอติดงานเธอไปไม่ได
3: ้วันรุ่งขึ้น
5: เห็นไหม
3: ก็ต้องวันรุ่งขึ้น
5: พี่พีเคสมมติพี่เคยังมีแม
3: ่อ่
5: ะ
1: เฮ้ยแม่ยังอยู่
5: ใช่ไงหมายถึงว่ากูไม่ได้ว่าอะไร attention ทำไมแค่บอกว่ามีแม่พี่วิเคก็มีแม่แม่พี่วิเคไปอยู่สถานไหนก็ได้1ที่แบบไกลพี่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงพี่จะใช้ระยะเวลานานขนาดที่จะไปเยี่ยม
1: วันนั้นเลย
3: ใช่
1: วันที่เช็คอินเลย
5: ถูกปะนี่ก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าลูกประเภทใดกันวะ ที่ถึงจะมาเอะใจหลัง6เดือนว่าฉันต้องตามหาแม
3: ่อ่ะฟัง
5: มันไม่เข้าใจอันเนี้ย
3: อันนี้ดูรายการ2วันมาละคุณบีมบอกว่าที่ผ่านมาพี่ชายอ่ะเขาเชื่อพี่ชาย บอกว่าปลอดภัยดีโอเคดีแล้วก็ประกอบกับว่าเขาอ่ะพยายามถาม2อาทิตย์ผ่านไปถามว่าแม่อยู่ไหนจะไปเยี่ยมแม่พี่ชายเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวพาไปพาไปแล้วก็บ่ายเบี่ยงมาเป็นระยะเวลา6เดือน
5: โอ้โหครึ่งปีอ่ะ
3: เสร็จแล้วเนี่ยคุณเอกสายไหมต้องรอดบอกว่าจริงๆอ่ะพอกันเลยทั้งพี่ชายน้องสาว
5: มัน
3: พอกันที่บอกว่าที่ตามหาแม่เพราะเงินหมดใช่ไหม
5: เพราะว่าเขาบอกว่าเขาอะต้องจ่ายอะไรบางอย่างให้กับแม่ไปเนี่ยที่เขาอ้างนะ
3: ค่าบ้าน
5: ยายบีมเขาบอกจนกระทั่งเงินหมดแล้วก็เลยต้องเอาของมีค่าของแม่ที่เป็นแหวนไปอะไรเนี้ยไปขายบางส่วนซึ่งก่อนเราจะเอาของแม่เราไปขายเราก็ต้องตามหาแม่ให้เจอแล้วบอกว่าแม่ไม่มีเงินแล้วเอาของไปขายได้ไหมปะวะเห็นไหมเนี่ยคนมาเลยตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฝั่งลูกสาวที่ชื่อบีมควรนั่งฝั่งไหน
3: ก็แปลก
5: ควรนั่งฝั่งข้างแม่
3: แต่แม่เชื่อใจลูกสาว
5: เธอฉันว่าแม่ไม่ได้เชื่อใจลูกสาวแม่รู้จักทางลูกสาวและลูกชาย
3: อ่ะก็จริง
5: แต่แม่คิดว่าอะไรแบบนี้เขาผ่านมาได้แล้วไงเพราะฉะนั้นเรื่องครอบครัวตูจะไม่ตัดสินว่าแม่เลือกผิดหรือเลือกถูกทีนี้เนี่ยมาในเรื่องของcom ดีกว่าคนที่ตุ้มนั่งดูแล้วอุทานกับตัวเองเยอะที่สุดเยอะที่สุดเลยนะก็คือเรื่องของกุ้งฝอยลูกสะใภ้และน้องชายกุ้งฝอยที่ตัวเองเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท
3: เล่าที่มากุ้งฝอยก่อนกุ้งฝอยเนี่ยแม่ไปเจอที่โบสถ์นะ
5: เขาแม่เป็นคนแนะนำให้ลูก
3: แม่เป็นคนหาให้ลูกชายมองว่าคนนี้เหมาะกับลูกชายตัวเองก็เลยแนะนำแล้วก็ได้มีการคุยกันจนกระทั่งแต่งงานกันกุ้งฝอยเนี่ยตอนแต่งงานกันไปสักพักหนึ่งกุ้งฝอยด่าสามีตัวเองไม่มีงานทำมาเกาะเขากินเพราะกุ้งฝอยเป็นทันตแพทย์
5: เป็นหมอ
3: เป็นทันตแพทย์เสร็จแล้วเนี่ยแม่ก็เห็นว่าลูกชายอ่ะโดนดูถูกเลยเป็นจุดเริ่มต้นให้มาทำงานโรงงานยกโรงงานไม่ได้ยกหรอกแบ่งกำไรคนละครึ่งให้ลูกชายให้ลูกชายทำงานแม่บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะแบ่งกำไรให้ลูกชายอ่ะครึ่งนึงเลยแล้วพอเข้ามาทำงาน
5: โคตรรักลูกชายเลยนะ
3: ใช่เขารักมาก
5: เธอเพราะว่ามูลค่าโรงงานเขาเขามีลูกค้าเขามีกำไรเป็นล้านล้านต่อเดือน
3: แล้วพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเมียเมียกับสามีภรรยามาทำงานด้วยกันกุ้งฝอยก็เลยเข้ามาทำงานด้วยกลายเป็นว่าเกิดไอเดียว่าเฮ้ยเราจ่ายเงินเดือนให้แม่ไหมจ่ายค่าเช่าให้แม่แล้วเราบริหารจัดการกันเอง
5: ตามหลัก
3: แม่เดือนละแสน
5: ตามหลักอันเนี้ยเขาเรียกว่าแฮป
3: ใช
5: ่แฮปปี้เลยแหละที่ทำงานด้วยกัน
3: แม่ยอมแม่ยอม
5: แม่ยอมสิ
3: ถอยออกมาให้ลูกชายจ่ายให้เดือนละแสนแต่แสนนึงอ่ะแม่ต้องแบ่งให้น้องสาวอีก 50,000 นะ
5: ก็คือแม่ได้ 50,000
3: แล้วเขาก็บริหารจัดการเอาเองกลับมาที่กุ้งฝอยค่ะ
5: กลับมาที่กุ้งฝอยคือกุ้งฝอยเขาชี้แจงว่าไอ้เงิน 100,000 บาทที่จ่ายให้แม่ทุกเดือนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ค่าเช่าธรรมดาแต่เป็นค่าเช่าเนี่ย 20,000 ถูกมาก
3: ไม่คืออย่างงี้แม่จ่ายค่าเช่าที่ดินน่ะที่ดินน่ะเป็นของคุณตาแม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินน่ะทุกเดือนละ 20,000
5: ใช่แต่หมายถึงว่า
3: แต่เขาอะจ่ายค่าเช่าให้แม่ 100,000 มองว่านี่คือเขาไม่ได้มองว่าค่าเช่าเขาบอกว่านี่คือการผ่อนเซ้ง
5: เขาบอกว่าไอ้ค่ามันบวกเป็นค่าเช่าที่อ่ะ 20,000 ที่แม่ต้องจ่ายเนาะอันนี้เนี่ยที่เขาบอกนะ 100,000 บวกกับค่าผ่อนเซ้งกิจการ 80,000 อันนี้คือที่เขาบอกมา
3: บริษัทน่ะจ่ายให้แม่ไปอ่ะ 100,000
5: ถูกซึ่งเป็นอ้างว่าช่วงแรกเนี่ยโอนเงินก้อนไปให้แม่แล้ว1ล้านบาทกุ้งฝอยเล่าว่าวันที่เข้ามารับช่วงต่อโรงงานอยู่สภาพทิ้งร้างไม่มีเครื่องจักรไม่มีพนักงานเหลือเลยสักคนเว้ยจึงตั้งใจตั้งชื่อบริษัทใหม่ซ้อนบริษัทเก่าไปเลยฮะ
1: ชื
5: ่อว่าแกรมนะฮะและลงทุนควักเงินกว่า 2.5 ล้านบาทเพื่อรีโนเวทปรับปรุงอาคารและสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองน้องชายของกุ้งฝอยที่อ้างว่าเป็นผู้จัดการโรงงานเนี่ยส่วนกลับเลยนะยังดูเดือดกลางรายการเลยนะบอกว่าตนเนี่ยเป็นคนสัมภาษณ์และพนักงานเองทั้ง20คนถ้าวันนี้แม่จะมายึดโรงงานคือและไล่พวกตนออกใครจะรับผิดชอบค่าชดเชยพนักงาน20คนพวกตนไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องมาควักเงินจ่ายค่าชดเชยซึ่งกุ้งฝอยฝากทิ้งท้ายว่าขอให้แยกแยะนะคะแม่หนูเคารพแม่หนูรักแม่หนูเห็นใจแม่แต่อยากให้แยกเรื่องครอบครัวกับเรื่องธุรกิจหากแม่จะเอาโรงงานคืนเนี่ยตนคงคืนให้ทันทีไม่ได้ขอเวลาดำเนินการทางกฎหมายและแม่ต้องชดใช้เงินค่ารีเวท 2.5 ล้านบาทมาคืนให้พวกตนด้วย
3: อันนี้แหละมันก็เลยเป็นที่มาในรายการ
5: คุณเอกภพก็เลยเอาเลยค่ะสนุกเลยอันนี
3: ้เราเห็นด้วยว่าอันนี้ถ้าในมุมกฎหมายสมมติฉัน เป็นเจ้าของโรงงานเก่าเธอมาเช่าฉันวันหนึ่งฉันบอกว่ามาตูมพี่ไม่ต่อสัญญาเช่าแล้วนะ
5: อ
3: าเตรียมตัวมาตูมจะบอกว่าพี่แต่ตูมอ่ะรีโนเวทไปแล้ว2.5 ล้านพี่เอาคืนมา
5: เธอไม่ต้องโรงงานหรอก
3: ได้หรือเปล่า
5: ไม่ต้องโรงงานหรอกสัญญาเช่าบ้านคอนโด
3: เออทำได้เปล่ามันไม่ได้
5: คุณรับบ้านไปแบบไหนคุณจะตกแต่งแบบใดก็ตามถ้าคุณเป็นแค่ผู้เช่าคุณย้ายออกคุณต้องทำห้องให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม
3: ใช่
5: ไม่ใช่คุณไปเรียกเงินว่าฉันแต่งไปเท่าไหร
3: ่
5: เพราะอำนาจการแต่งอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของผู้เช่าแต่การจ่ายเงินไม่จำเป็นต้องเป็นสิทธิ์ของเจ้าของไงเพราะว่าผู้เช่าเป็นคนลงเงินเขาไม่ได้บอกว่าเออเรามาทำธุรกิจร่วมกันนี่คุณเป็นผู้เช่าเขาถูกต้องไหม
1: มุมทีมกฎหมายเขาบอกนะครับว่าสลิปโอนเงินเนี่ยไม่ใช่สัญญาเซ้งในเมื่อไม่มีสัญญาเซ้ง
5: ตลก
1: โรงงานก็เป็นของแม่ 100%
5: ตลกมาก
1: แล้วทำกฎหมายเนี่ยผู้เช่าไม่สามารถไปได้เก็บค่าโรนเวทจากเจ้าของโรงงานได้เมื่อเจ้าของต้องการพื้นที่คืน
5: คุณรู้ป่าวว่าประโยคนึงที่เรารู้สึกปี๊ดมากก็คือเขาบอกว่าเราเซ้งคุณบอกว่าคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้คุณมีสัญญาหลักฐานไหมล่ะว่าคุณมีสัญญาเซ้งอ่ะคุณไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิ์มันต้องตกเป็นของผู้เช่า
3: ใช่
5: ก็คือคุณแม่
3: ถูกต้อง
5: เขาบอกว่าแล้วคุณมีสัญแล้วคุณมีหลักฐานไหมล่ะว่าผมไม่ได้เซ้งเฮ้ยก็นี่ไงมึงไม่มีหลักฐานว่าเซ็งนี่คือหลักฐานว่ามึงไม่ได้เซ็ง
3: ใจเย็นใจเย็นแต่เมื่อวานเขาเถียง
1: กันทำงานยากเลยวันนี
3: ้วันเมื่อวานเขาเถียงกันประเด็นเนี้ยซึ่งมันง่ายมากเลยนะดูตามกฎหมายเลยแล้วก็ล่าสุดเนี้ยพอได้มีการโฟนอินคุยกับคุณตาคุณตาที
5: ่คุณตาที่เป็นเจ้าของเจ้าของที่ผู้หญิงชื่อตา
3: เขาก็บอกว่าที่ผ่านมาก็เซ็นสัญญากับคุณพัทคุณพัทคือคุณแม่ตลอดเวลาคุณพัชก็จ่ายค่าเช่าที่ดินทุกครั้งแล้วก็มีวันหนึ่งลูกชายโทรมาบอกเองว่าคุณแม่ไม่อยู่ไปญี่ปุ่นกับลูกสาวแล้วไปกับน้องสาวให้ทำสัญญาใหม่กับผมเลยเพราะแม่ไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วแบบนี้คุณตาเชื่อเพราะว่าไม่เคยรู้จักลูกชายมาก่อนแต่ก็เชื่อเพราะว่าคิดว่าแบบแม่ลูกกันคงไม่มีปัญหาก็เลยเป็นที่มาของสัญญาฉบับใหม่ที่ทางกุ้งฝอยนะเอามาโชว์ว่าเขามีสัญญาฉบับใหม่คือสิงหาคมปี69มีสัญญาแล้วคุณตาก็ยืนยันบอกว่าที่ดินน่ะเช่ากับคุณพัชสัญญาอันเนี้ยเป็นโมฆะเพราะว่าโดนโกหกโดนโกหกลูกชายโกหก
5: เขาไม่โอเคคุณตาก็รู้สึกว่าอันนี้เขาถูกหลอก
3: ฝั่งกุ้งฝอยไม่รู้เรื่อง
5: ฝั่งกุ้งฝอยออกมาอ้างว่าต
3: ั
5: วเองอยู่กันมาเนี่ยทำด้วยกันมาแม่หายไป2ปีเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยตอนที่กุ้งฝอยทราบอ่ะกุ้งฝอยโทรหาคุณแม่
1: เขาร้องไห้ด้วยเหรอ
5: ไม่กูแต่งเอง
3: แต่เขาเสียใจ
5: เออแต่เสียใจเขาบอกว่าโทรหาคุณแม่แต่คุณแม่ก็ไม่รับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกุ้งฝอยรักเคารพคุณแม่เหมือนเดิมแต่เรื่องธุรกิจต้องแยกกันนะคะแฮ
1: ่มีแฮ่ด้วยอ
3: ันนี้เธอแต่ง
1: มีแฮ่ด้วยนะ
5: แกฉันพยายามอ่านข่าวแบบมืออาชีพแล้วตุ้มขอโทษจริงๆว่ะเออตุ้มไม่มืออาชีพตุ้มบอกเลยข่าวนี้มันมืออาชีพไม่ได
3: ้ฝั่งของกุ้งฝอยก็เถียงประเด็นนี้ก็ตกไปจนตอนหลังเถียงไปเถียงมาเขายอมเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันคุณแม่เจออะไรมาเยอะซึ่งยอมรับกุ้งฝอยอะไม่รู้มาก่อนเลยเป็นสามีภรรยากันก็จริงแต่ลูกชายคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไปญี่ปุ่นไม่ได้บอกว่าอ๋อบอกไปเขารู้สึกไม่รู้เรื่องเลยว่าไปอยู่สถานที่เหล่านี
5: ้
3: แล้วก็พี่หนุ่มก็เลยถามลูกน้องลูกชายอ่ะคุณเบนน่ะจริงหรือเปล่าคุณเบนบอกว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวผมไม่อยากเล่าให้เมียฟังเพราะครอบครัวฝั่งเมียเขาเป็นครอบครัวอบอุ่นของผมไม่อบอุ่น
1: อ้าว
5: เอาเหอะ
3: งงเหมือนกัน
5: เอาเหอะเบนทำอะไรดีคุณพาคุณเจ้าเห็นเราไม่ต้องไปพูดหรอกโตๆกันแล้วสิ่งที่มันจบก็คือตลกไปกว่านั้นก็คือกุ้งฝอยยอมถอยค่ะทางเราก็คือเข้าใจแหละเราถ้าคุณแม่อยากจะได้โรงงานคืนก็เอาไปยอม
3: เขายอมแล้ว
5: พวกเราก็โอเคไม่เป็นไรเราถือว่าเราทำกันมาก็พวกเราถือว่าเราเห็นใจคุณแม่นะแล้วก็ขอผมไม่สู้แล้วผมขอไม่สู้ผู้จัดการโรงงานกล่าวอ้างว่าไม่สู้แล้ว
3: อุ้ยตอนแรกของผู้จัดการโรงงานอะ
5: สู้กับอะไร
3: เธอไม่ได้ผมไม่ยกให้ฉันตกใจนะในรายการอะ
5: พี่คือ
3: ตกใจ
5: ฉันอยากจะเดินเขาไปถามเขาว่าคุณทนทานอะไรขนาดคุณเป็นปลาหมอคางดำวะที่คุณจะต้องทนอะไรขนาดนั้น คือคุณต้องเรียนรู้ข้อกฎหมายก่อนมาออกคนกระแสด้วยนะเว้ย
3: ทีเนี้ยอ่ะกุ้งฝอยเขาเลยยอมแต่ว่าเขาก็ตกลงกันแม่ก็โอเคว่าเดี๋ยวจะคืนโรงงานให้แม่แหละแต่อันเนี้ยเดี๋ยวต้องใช้เวลาในการย้ายสถานที่หรือมาเคลียร์กันในเรื่องของการว่าระยะเวลาในการย้ายออกอันเนี้ยมันต้องใช้เวลาซึ่งแม่เขาโอเคก็เคลียร์กันจนกระทั่งตอนท้ายรายการทางคุณเบนซ์เองเขาก็พูดว่าประเด็นที่เอาแม่ไปอยู่สถานที่เนี้ยผมขอพูดนะว่าตอนที่ดูบ้านพักคนชราอันเนี้ย ตอนโฆษณากับที่ข่าวออกมามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันผมไม่เคยรู้เลยว่าที่ไปดูอ่ะมันจะมีกรงมันจะมีอะไรมันไม่มีอะไรแบบนี้เลย
5: เธอมีคนมาคอมเมนต์ในไลน์ไม่รู้จริงเปล่านะ
1: ว่า
3: ไลน์อะไร
5: ผมเป็นแฟนบีมครับคบมาตอนปี60ชอบมากกับข่าวคุณไหนเล่าสีมันเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: คุณบิ๊กกระบือใจเนี่ยนะ
5: เออมันเป็นไปตามข่าวเลยไหมหรือมันมีอะไรที่มันต้องแหกอีกไหม
3: มันมีอะไรมากกว่านั้น
5: มันมีอะไรมากกว่านั้นไหมคุณที่บอกว่าเป็นแฟนบีมแต่ว่าไม่รู้จริงเปล่านะ
3: ไม่รู้เหมือนกัน
5: ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงเปล่านะ
3: อ
5: ่
3: ะทีนี้พอหลังจากที่รายการก่อนจะจบนะคะก็ทางลูกอ่ะรู้สึกผิดเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่เคยรู้มาก่อนเจ้าของสถานที่พักนั้นเนี่ยตอนโฆษณาคนละแบบเลยคนละแบบกันเลย
5: ตามข่าว
3: นะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณเบนซ์อ่ะก็เลยก้มกราบขอโทษแม
5: ่เอออันนี้มี
3: ตอนท้ายรายการ
5: ใช่บวกกับกุ้งฝอยมาประกบก้มขอโทษแม่ด้วย
3: ใช่แต่ลูกชายอ่ะร้องไห้หนักมาก
5: ลูกชายร้องไห้หนักมากแบบไม่ไหวแล้วสัมภาษณ์ตอบไม่ไหวแล้วก็คงแบบไปตอบไม่ถูกแล้วแหละเพราะว่าจำนนด้วยหลักฐานและข้อมูลทั้งหมด
1: เอางี้ตอนนี้12นาทีก่อน9โมงเช้านะครับพักกันสักครู่นึงแล้วก็บอกว่าช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกันต่อนะเขาบอกว่าเนอร์ซิ่งโฮมเถื่อนเนี้ยเตรียมรับกรรมครับ
6: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้ hey, กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewards ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย1.56
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: 10นาทีก่อน9โมงเช้านะครับกับเข้าสู่แฉข่าวเช้า First Class กันได้วันนี้จะเป็นเอพิโซด3
4: ใช่
3: ที่เขาบอกว่าเนื้อซึ่งโฮมเถื่อนเนี่ยเตรียมรับกรรม
4: ขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ป่ะฉันดูรายการโหนกระแสสิ่งนึงอ่ะฉันชื่นชมพี่หนุ่มนะสปอนเซอร์ก็ต้องขอบคุณและแม่ลูกเขากำลังแบบ
5: ร้องไห้กันอยู่ยืนขอบคุณไม่ที่ฉันชอบกว่านั้นคือเขาก้มลงกราบปุ๊บสิ่งที่หนุ่มกรรชัยทำอันดับแรกคือหยิบโทรศัพท์ปึ๊บลงเพจของกระแสนี่คือคนที่ทำงานของ
4: และขอบคุณผู้สนับสนุนได้เนี่ยรู้เลยพี่หนุ่มก็แบบอาจะเข้าตรงไหนดีวะจะเข้าตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย
3: เ
4: อออ่ะมาเรื่องนี้ต่อประเด็นเรื่องของลูกชายลูกสะใภ้ถึงไหนแล้วนะ
3: นี่ไม่เรื่องวันนี้ก่อนวันนี้เอพิโซด3
4: อ่ะเดี๋ยววันนี้โหนกระแสติดตามเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปลุกเรื่องราวของป้าแมวป้าแมวคือใครเจ้าของสถานที่ที่แม่ไปอยู
3: ่
4: วันนี้แขกรับเชิญในรายการหนกระแส
3: คือ
4: คนที่เคยอยู่ในนั้นจะออกมาเปิดว่าเป็นยังไงบ้าง
3: ว่าจริงหรือเปล่าที่มีกรงนอนแล้วแบบว่าห้ามลุกห้ามอะไรไปไหนที่เขาเรียกว่ากรงหมาเนี่ยนะ
4: ใช
3: ่
4: เดี๋ยวรอดูว่ายังไงผิดไหมป้าแมวผิดไหม
5: ผิดแน่นอนอันสับตุ้มนะยังไงก็ผิดสิ่งที่ฟังจากบทสัมภาษณ์เขาทั้งตัวเขาและลูกอ่ะยังไงอ่ะเขาไม่มีอำนาจในการทำอันนี้อยู่แล้วและเชื่อมากว่าในประเทศนี้นะไม่มีที่ไหนมีใบอนุญาตให้ทำแบบนี้แน่นอนที่รับผู้ป่วยมาและนอนขังเป็นหมาในกรงแบบนั้น
4: ใช
5: ่ให้อยู่แบบ
4: คุณแมวให้สัมภาษณ์นะคุณแมวให้สัมภาษณ์บอกว่าพี่อ่ะไปถึงกวางเจาเลยนะ
5: กวางเจา
4: เออ
5: ไปทำไมไปดูเตียง
4: ไปดูเตียง
5: ปรากฏเจอไหม
4: ไม่เจอเลยคิดเอง
5: ไปทำไมไปทำไมยายแมว
4: แล้วดูเตียงไปสนุกสนิมแบบ
5: แล้วแบบคือแล้วสิ่งที่ไม่ชอบเลยนะคือลงพื้นที่ไปถามคนในนั้นแล้วเขาพูดว่าอะไรรู้ป่ะเอ้าเราก็ต้องปิดไว้สิเพราะว่าบางทีอ่ะมีคนแก่เขาแบบว่าปีนลงเตียงแล้วเขาล้มมาหัวแตกก็เป็นความรับผิดชอบของเขาเราก็เลยต้องปิดไว้เฮ้ยมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ผิดมากงานสถานที่โรงพยาบาลต่างๆก็คือต้องล็อกผู้ป่วยไว้ห้ามเดินไปไหนเลยเหรอเพราะถ้าเกิดเป็นอันตรายโรงพยาบาลรับผิดชอบหน้าที่ของคุณคือดูแลเขาคำว่าดูแลคือต้องดูแลทั้งสภาพร่างกายและจิตใจคุณรู้ไหมว่าถ้าเป็นเมืองนอกที่นี่นะไม่ใช่แค่โดนสั่งปิดนะยายแมวติดคุกหัวโตไม่ได้ออกมานะคะคุณแมวคุณติดคุกนะคะ
4: อันนี้มันริดรอนสิทธิเสรีภาพ
5: ใช
4: ่กฎหมายไทยก็มี
5: อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการกันโชคหรือว่าการแบบทำลายร่างกายไม่ต้องพูดเลยเอาแค่การสถานที่กักกัน
4: อ
5: ะ
4: เรือนจำอะยังไม่ขนาดนี้เรือนจำไม่ทำแบบนี้
5: อันนี้คือไม่มีเอกสารภาพเลยก็คือเป็นคุกกลางเมืองที่กาญจนบุรี
4: แล้วล้อมรั้วแบบเหมือน
5: ซึ่งตูบอกเลยนะว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบพื้นที่และอยากให้บอกตรงๆเลยนะอยากให้แบบประเทศไทยไปตรวจสอบว่ามีที่แบบนี้อีกไหมอะ
4: เธอลองคิดนะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้น
5: ตายหมดค่ะยังไงก็ตายบอกเลย
4: ใครจะช่วยทัน
5: ไม่มีทางทุกคนเอาตัวรอดหมด
4: โดนคลอกไฟหมดเลยนะ
5: อยู่ในตะแกรงสดเนี่ยแหละซึ่งเราอันนี้เราไม่ได้แช่งนะมันเกิดขึ้นได้หมดอุบัติเหต
4: ุมันเป็นไปได้
5: ไฟไหม้หรือแม้กระทั่งน้ำท่วมอย่างเฉียบพลัน
3: อ่ะจริง
5: อ่ะสมมติเนี่ยเราไม่ต้องเอาอะไรเอาแค่น้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมสูงสมมติว่าชั้นนี้อยู่ชั้นล่างสุดและน้ำท่วมจบเลยนะ
4: ใช่
5: ช่วยเขาออกมาไม่ได้นะเราเลยมองว่าเฮ้ยทำไมถึงมีสถานที่ที่เขาว่าน่าจะปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุกับกลายเป็นสถานที่ที่ทรมานผู้สูงอายุให้รอความตายวะ
4: หลายคนนะที่เอาแม่ไปอยู่ในนี้เอายายไปอยู่ในนี้เขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีสถานที่เหล่านี้ตอนไปเยี่ยมเขาไม่ให้เข้าไปเขาจะเอาย่ายายออกมาให้เราดูมาคุยตรงสถานที่ที
5: ่ไม่ให้ดูที่กินที่นอน
4: ใช่เข้าไปไม่ได้เขาบอกเข้าไปไม่ได
5: ้โคตรโหดอ่ะ
4: เขาบอกว่าดูในข่าวเขาตกใจมากเพราะว่าภาพที่เจ้าหน้าที่ส่งมาให้อ่ะไม่มีอะไรแบบนี้เหมือนที่คุณเบนพูดเลย
5: ใช่แต่ถามหน่อยคนเป็นลูกอ่ะไม่เอะใจเลยหรอว่าแม่ตัวเองจะอยู่กินนอน
4: เขาบอกว่าเขาไปเยี่ยมแต่ไม่เคยเข้าไปดูเขาไม่ให้เข้าได้แต่เจอมานั่งคุยกันพาแม่ออกมา
5: คือไม่ได้อ่ะมันสำหรับเรานะอ่ะเรื่องครอบครัวเราตัดออกไปเราเอาแค่เรื่องสถานที่เนี้ยวันเนี้ยรอฟังในโหนกระแสเลย
4: แต่ละคนจ่ายเดือนละเป็นหมื่น
5: 20,000
4: ไม่มาบางคนเขาไม่ได้อยู่แบบ
5: อ
4: ย่างคุณเบนน่ะ
5: เขาบอกเขาจ่ายห้องแอร์ให้แม่
4: คุณเบนเลือกบอกว่าขอห้องเดียวติดแอร์ ถ่ายรูปให้คุณเบนดูเป็นห้องสวย
5: ๆไม่สวย
4: ไม่ไม่มีภาพโปรโมทห้องดีกว่า
3: อัน
4: นี้เป็นในภาพโปรโมทเธอต้องดู
5: ฉันเห็นแล้วแต่นั่นคือสวยเหรอที่มีแอร์นะฉันเห็นแล้วไง
4: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นห้องสวยภาพโปรโมท
5: เอาหรอ
4: เออเป็นภาพโฆษณาสวยเลยส่งให้คุณเบนดู
5: แต่เขามีส่งรูปแม่เขาจริงๆไปให้คุณเบนดูด้วยนะ
4: ใช่
5: เป็นคุณที่แม่นอนอยู่บนเตียงอ่ะแล้วข้างๆเป็นชักโครกอ่ะ
4: เอออันนั้น
5: สวยเหรออ
4: ันนั้นอ่ะเป็นอีกภาพนึงแต่ว่าตอนที่ตัดสินใจอ่ะให้แม่ไปอยู่อ่ะเป็นภาพสวย
5: ไม่รู
3: ้
4: หลายๆคนที่พาแม่ไปอยู่ที่เนี่ยส่วนใหญ่พูดแบบนี้
5: เจอแน
4: ่วันนี้
3: เด
4: ี๋
3: ยวว
4: ัน
3: น
4: ี้
3: เดี๋ยวจะรู้กันในโหนกระแสเพราะฉะนั้นวันนี้เรตติ้งน่าจะดับหนึ่งแล้ว
5: คืออยากฟังเลยอ่ะแล้วอยากจะรู้ว่าจะแถอะไรยังไงอ่ะตุ้มก็ยืนยันว่าต้องปิดไม่มีความรู้ทางกฎหมายเลยแต่ว่าสถานที่นี้ไม่ควรมีไว้เพื่อทรมานมนุษย์เลย
3: อ
5: ันนี้ยังไงก็ต้องปิดตุ้มไม่รู้เขาจะมีคำพูดแบบไหนจะแถแบบไหนเพราะว่าล่าสุดอัปเดตที่คุยกับบทสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาพร้อมปรับปรุงแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยกำหนดเฮ้ยรับโทษก่อนไอ้ดอก
3: จริงโอเคเอาอย่าง
4: น
3: ี้
4: ใจเย็น
3: ช
4: ั่
3: วโมงนี้ขอบคุณด้วยกับเว็บฟาร์มสุนัขและแมวครับเว็บให้ทุกวันวันที่ดีแล้วคุณกับเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อชั่วโมงหน้ามาต่อกันครับกับแชร์ข่าวเช้า First Class ครับ
6: แชร์ข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
9: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
11: เกาะเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
12: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์กเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์กหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ก It's not just a cookie it's Denmark
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับ6ตุลาคม69ถึง11ตุลาคม69และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งเคลียร์ท่อระบายน้ำจัดเครื่องจักรพร้อมรับฝน24ชั่วโมงสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: สนับสนุนโดย
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
6: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าให้จังหวัดประเมินศักยภาพการรองรับปริมาณฝนของแต่ละพื้นที่พร้อมตรวจสอบและเร่งแก้ไขระบบท่อระบายน้ำไม่ให้อุดตันเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เต็มศักยภาพผ่านทุกช่องทางเมื่อเกิดฝนตกรวมถึงเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือสถานการณ์ทั้งนี้หากมีหลักฐานยืนยันว่าเกิดภัยและความเสียหายจริงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตภัยได้ทันทีเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมทางหลวงเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับ6ตุลาคม69ถึง11ตุลาคม69เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
7: กรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มเส้นทางการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมทางนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ตุลาคม2569ในเวลา24นาฬิกาหรือเป็นกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทางนี้เนื่องจากมอเตอร์เวย์ M6 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบกรมทางหลวงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเส้นทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586-6โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนศิริครับ
8: ตำรวจฝรั่งเศสปะทะม็อบนักเรียนในหลายเมืองในขณะที่การประท้วงลุกลามไปทั่วประเทศแล้วและยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงจนกว่าเหล่านักเรียนจะได้รับการปฏิรูปที่พวกเขาต้องการทำเนียบขาวออกมาตอบโต้พรรคเดโมแครตและรายงานของสื่อหลังมีคลิปไวรัลแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดในเชิงบอกให้อิหร่านทำลายเมืองใหญ่อย่างลอสแอนเจลิสและซานดิเอโกเยอรมนีจับกุมอดีตผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองฐานจารกรรมข้อมูลลับไปให้ต่างชาติและเป็นกบฏต่อแผ่นดินนอกจากนั้นยังจับกลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดได้อีกคนด้วยรัสเซียปฏิเสธข่าวใช้มาตรการควบคุมกาฬโรคหลังนักวิจัยที่ศูนย์วิจัยกาฬโรคเสียชีวิตโดยยืนยันว่าเธอเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมบัลแกเรียค้นหาลูกเรือสินค้าสูญหายหลังเกิดเหตุโดรนโจมตีเรือ2ลำในทะเลดำทำให้เรือเสียหายอย่างหนักและจมลงในที่เกิดเหตุสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
9: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
6: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10 นาฬิกาถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94เมกะเฮิรตซ์
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อย่ามัวแต่มองหาความสุขจากที่อื่นให้เริ่มจากมองหาในตัวเราเอง

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
1: ้อกลับมาต่อกับแชร์ข่าวชาว First Class นะฮะอยู่กับพี่มะตูมพี่ดาด้าและก็พี่พีเคเนาะ
2: ใช่
1: เอาละเอาละเมื่อกี้เราก็คือไปสงบสติอารมณ์มาแล้วตุ้มขออภัยท่านผู้ฟังเลยนะฮะที่อาจจะแบบ ม
2: ี
1: อารมณ
2: ์
1: ที่ไม่น่ารักเช้านี้เพราะว่าอินกับเรื่องครอบครัวมากๆเลยอะไรอย่างงี้ต้องขออภัยด้วยนะคะกลับมาเป็นมะตูมคนดีคนเดิมคนที่น่ารักแล้วค่ะเดี๋ยวเราเล่าข่าวเทรนด์ X3 อันดับประจำเช้านี้ก็ได้แบบพี่ด้า
2: อันดับ3นะคะ
1: เฮ้ยอย่าขึ้นเสียง
2: ทำไมอ่ะ
1: กูเดี๋ยวขึ้น
2: อะไรวะ
1: อารมณ์สวิงตอนนี้ทำเทรนดิตี้แล้วอารมณ์สวิง
2: ใจเย็นจะแค่บอกอ่ะอันดับ3
1: เฮ้ยยังไงอันดับ3มีอะไร
2: เออต้องเอเนอร์จี้นี
1: ้
2: อันดับ3แฮชแท็กอ่านว่าอะไรวะ
1: นี่ไง
2: แมว
1: ไหนแมว
2: ของอ
1: าควิก
2: ของอาควิกอาควิก
1: อาควิกอาควิกบ้านเฟิร์สวันนี่เขาเหนื่อยเหมือนกันนะกับการที่ต้องมานั่งแกะสับ
2: แมวของอาควิกถูกไหมเออด้อมนะคะแต่ด้อมติดฝนของเฟิร์สวันนะคะเขาก็สปอยบอกว่าเลี้ยงแมว4ตัวแล้วก็เมื่อคืนมีการลงรูปแมวตัวแรกแล้วพาลูกชายมาบอกฝันดีกันเอาไปดูได้น่ารักน้องแมวน้องแมวก็คือน้องแมวประมาณนี้ไปที่ Trend X อันดับ2นะคะคีย์เวิร์ดก็กับแฮชแท็กเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะคะคีย์เวิร์ดว่า Taylor เข็มจิรา forever แล้วก็แฮชแท็กเป็นตัวอย่างเข็มจิราตลอดกาลนั่นเองเก่งน้ำปิงแล้วก็ต้น First One งานนี้เข้าไปดูได้เลยสำหรับ2แฮชแท็กนี้นะคะ
1: ครับก็มาเป็นถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันไหลยาวมาเลยเน
2: า
1: ะ
2: ตอนแรกเนี่ยสำหรับเข็มจิรา31ตุลาคมเดี๋ยวรอดูตอนแรกสนุกคุ้มค่าแน่นอนนะคะตามไปดู Taylor ได้เลยนะคะเข้าไปดูคีย์เวิร์ด Taylor เข็มจิรา forever
1: เนาะตัวอย่างเข็มจิราตลอดกาลนะจ๊ะนอกจากข่าวโหนกระแสที่เราดูเดือดไปแล้วเมื่อต้นชั่วโมงเนาะวันนี้เรามาอีกหนึ่งข่าวที่หลายๆคนก็ช็อก
2: ใจ
1: เนี่ย
2: ตกใจ
1: คือตอนแรกอ่ะเราเห็นมีข่าวว่าเขาเลิกกันอะไรกันพี่เกดเดี๋ยวต้องโทรกลับจัดรายการ
3: ใจเย็นใจเย็นจัดรายการก่อน
2: จัดรายการก่อน
3: บอกพี่เกดมาจัดรายการ
1: ไม่ไม่ช่วงนี้ต้องรับช่วงนี้ต้องรับเพิ่งคืนดีกัน
2: โอเคโอเค
1: อ่ะ
3: จะบอกได้ข่าวเลยใช่ไหม
1: คือเราเห็นข่าวว่ามีคู่รักคู่นั่นคู่นี้ไปปุ๊บพอเราแบบอ๋อเฉลยออกมาแล้วเนาะที่มีข่าวว่าคู่รักดาราเลิกกันก็คือคุณกัปตันกับคุณเอกเนาะตอนนั้นน่ะที่เราคิดว่าโอเคน่าจะจบแล้วปรากฏว่าอันเนี้ยหลุดออกมาแล้วเราตกใจมากก็คือข่าวการปิดฉากรัก11ปีนะครับของคุณปุ้ยหรือว่าปุ้มปุ้ยก็ยอมรับว่าเลิกกับคุณกวินลดสถานะกันเหลือแต่แค่พ่อแม
3: ่
1: แล้วก็ย้ำว่าไม่มีเรื่องมือที่3
3: แล้วที่เขาบอกว่าปุ้มปุ้ยไม่ได้ follow อาชีพกวินแล้วใช่ไหมแต่ว่ากวินยังตามอาชีพปุ้มปุ้ยอยู
2: ่มันมีข่าวอักษรย่อมาสักพักเธอจำได้ไหม
3: จำได้
2: ม
3: ัน
2: มีอักษรย่อมาสักพักเลยแล้วก็มีบางคนน่ะคอมเมนต์บอกว่าคู่ปุ้ยแล้วก็กวินหรือเปล่าเรายังพูดเลยบอกว่าไม่ใช่คู่นี้ตัดไปเลยเขารักกันดี
1: สุดท้าย
3: ก็สุดท้ายก็เลิกกันจริงกว่าน
1: ะครับก็วันนี้คุณปุ้ยเขาได้ออกมาชี้แจงและการเขียนลงไปนะฮะในโซเชียลว่าวันนี้ปุ้ยและกวินได้ตัดสินใจยุติสถานะสามีภรรยากระบวนการตัดสินใจครั้งนี้ผ่านการคิดวิเคราะห์และไต่ตรองมาอย่างถี่ถ้วนสมบูรณ์เราทั้งสองต่างใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทดลองเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์ของเราให้ดีขึ้นจนมาถึงวันนี้การเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์อาจจะเป็นโซลูชันที่เหมาะสมกับเราณปัจจุบันมากกว่าประหยัดระยะเวลาที่เราใช้ชีวิตร่วมกันมาเราผ่านทั้งช่วงเวลาที่ดีและอุปสรรคต่างๆมากมายและก็สิ่งที่มีค่าที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางของเราคือการได้มีลูกทั้งสองคนถ้าวันหนึ่งไซอันกับวานิลาโตพอที่จะกลับมาอ่านข้อความนี้อยากให้รู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะลูกทั้งสองมามีกับแดดดี้แค่เลือกที่จะรักและดูแลกันในอีกสถานะหนึ่งและเราจะอยู่ข้างหนูในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตเช่นเดียวกับที่เคยเป็นมาเรายังคงเป็นครอบครัวแล้วก็เซฟโซนของลูกเสมอถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เดินต่อไปหาหน้าสามีภรรยาแต่เรายังจะคงเดินเคียงข้างลูกในฐานะพ่อแม่และตลอดไปสุดท้ายวันนี้เราไม่อยากให้เรื่องนี้การสิ้นสุดความสัมพันธ์กลายเป็นเรื่องของการหาสาเหตุว่าใครผิดใครถูกเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราต่างได้ทำหน้าที่ที่สุดในแบบของเราแล้วจึงอยากขอให้ทุกคนเคารพพื้นที่ความเข้าใจและความเป็นส่วนตัวกับเราทั้งคู่ในการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตขอยืนยันตรงนี้ว่าไม่มีเรื่องมือที่3นะคะตอนนี้เรื่องถูกโยงไปไกลมากและไม่อยากให้ใครต้องกลายเป็นคนผิดจากเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงเรื่องของคน2คนมีรายละเอียดมากกว่าที่คนนอกจะเห็นและเราไม่ควรกล่าวหาใครจากเรื่องที่เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงขอบคุณสำหรับทุกความรักการสับสนความปรารถนาดีและความเข้าใจที่ทุกคนมีให้เราทั้งคู่เสมอมา
3: ค่ะนอกจากนี้ปุ้ยก็ยังบอกนะแคปชั่นถึงลูกว่าถึงไซแอนกับวานิลลานะแ ม่อาจจะไม่ได้ตัดสินใจถูกทุกครั้งแต่อาจจะไม่ได้ทำทุกอย่างได้ดีที่สุดอยากให้หนูสองคนรู้ว่าในทุกช่วงเวลาของชีวิตเนี่ยแม่รักหนูสุดหัวใจเสมอตลอดชีวิตของแม่เนี่ยไม่มีวันไหนเลยนะที่แม่รักอะไรมากกว่าการที่เป็นแม่ของไซอันกับวานิลาและไม่ว่าแม่จะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกกี่ครั้งทุกชีวิตของแม่จะมีหนูสองคนอยู่ในนั้นเสมอถึงกวินถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราก็ยังจะเลือกเธอเหมือนเดิมโอ้เขียนดีอ่ะ
2: ใช่
3: แล้วไม่ขอแก้ไขอะไรถึงวันนี้เราจะจบกันในฐานะคู่รักแล้วเนี่ยแต่ปุ้ยโตมากับกวินเราใช้ชีวิตด้วยกันมาเป็น10ปีมีลูกด้วยกันและกวินเนี่ยจะเป็นครอบครัวของปุ้ยในอีกรูปแบบนึงเสมอปุ้ยยังหวังดีกับกวินในฐานะคนในครอบครัวและพ่อของลูกๆไม่ต้องเลือกข้างไม่ต้องโทษใครแค่ช่วยกันดูแล2คนที่กำลังเริ่มต้นชีวิตในรูปแบบใหม่ก็พอ
2: เขียนดีมาก
1: เป็นการแถลงของดาราในมิกอีกคนนะที่เรารู้สึกว่าดราม่าไม่ได้แล้ว
2: ใช
1: ่เพราะเขาปิดไปหมดแล้ว
2: ทุกประตูเลย
1: ปิดไปเลยมันเป็นเรื่องเขาคือถ้าใครไปดราม่าตรงเนี้ยคิดว่าคงแบบชีวิตอยู่ไม่สุขอ่ะเพราะว่าเขาสุขไปแล้วว่ะ
3: ใ
2: ช่
1: แล้วเรารู้สึกว่ากวินก็ออกมาชี้แจงแบบดีด้วยนะ
3: เขาก็บอกว่าไง
1: คือตัวกวินน่ะเขาก็บอกว่าถึงไซอันและวานิลาพ่อขอโทษนะลูกพ่อพยายามรักษาครอบครัวของเราไว้ให้ดีที่สุดพยายามทำทุกอย่างเท่าที่สามีคนนึงและพ่อคนนึงจะทำได้เพราะสิ่งที่พ่ออยากเห็นมาตลอดคือการที่ลูกทั้งสองได้เติบโตขึ้นมาในบ้านที่มีทั้งพ่อและแม่อยู่พร้อมหน้ากันแต่สุดท้ายพ่อต้องยอมรับว่าพ่อทำมันไม่สำเร็จและนี่คงเป็นหนึ่งเรื่องที่ยากและเจ็บปวดที่สุดในชีวิตที่พ่อต้องบอกกับลูกพ่อร้องไห้ตอนที่เขียนข้อความนี้ระหว่างพ่อกับแม่เราได้พยายามรักษาครอบครัวและความสัมพันธ์ของเราไว้อย่างดีที่สุดแล้วเราได้ผ่านการคิดแอนไตรตองกันมาอย่างถี่ถ้วนจนมาถึงวันนี้ที่เราตัดสินใจร่วมกันวันนึงเมื่อลูกโตพอจะได้อ่านข้อความนี้พ่อหวังว่าลูกจะเข้าใจว่าพ่ออาจจะรักษาความสัมพันธ์ในฐานะสามีไว้ไม่ได้แต่พ่อไม่มีวันหยุดทำหน้าที่ฐานะพ่อไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีไม่ว่าชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเมื่อไหร่ที่ลูกต้องการพ่อพ่อจะอยู่ตรงนี้เสมอเพราะสำหรับพ่อความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันความรักที่พ่อมีให้ไซอันและวานิลาไม่มีวันเปลี่ยนและจะไม่มีอะไรเปลี่ยนมันได้ลูกทั้งสองคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของพ่อและไม่ว่าครอบครัวของเราจะอยู่ในรูปแบบไหนลูกจะมีพ่อคนนี้อยู่ข้างๆเสม
2: อ
1: พ่อขอโทษที่รักษาบ้านหลังเดิมของเราไว้ไม่ได้แต่พ่อสัญญาว่าพ่อจะรักษาความเป็นครอบครัวของเราในแบบที่พ่อทำได้ให้ดีที่สุดขอบคุณที่รักสำหรับความสนใจดีๆและกวินก็ยังขอพูดเหมือนเดิมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของกวินรักลูกทั้งสองเสมอและตลอดไปพ
3: ่
1: อซึ่งเราก็ส่งกำลังใจให้ทั้งคุณปุ้ยและคุณกวินนะ
2: ใช่
1: เพราะว่าสิ่งนึงที่เราสัมผัสได้จากบ้านเนี่ยก็คือความชัดเจนในความรู้สึกทุกช่วงขณะของชีวิตเขารักกันเขาก็คือเวลามีคนบอกว่าเฮ้ยทำไมตอนรักเขาดูข้างรักจันไม่น่าเชื่อเลยคือนี่ไงเขาแสดงออกอย่างชัดเจนไงว่าตอนนั้นเขาก็มีความสุขกันจริงๆอ่ะเราดูเขาก็มีความสุขจริงแต่วันนึงพอมันไม่ใช่จริงๆมันเกิดขึ้นได
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะยกตัวอย่างพี่ๆทั้งสองหนูขอโทษนะครับก็คือผ่านการเลิกลามาหมดทั้งคู่แหละเข้าใจแหละว่าก่อนที่มันจะถึงจุดเลิกลามันไม่มีใครอยากให้มันมาถึงจุดนั้นหรอกการคบใครสักคนหนึ่งเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีจุดจบแต่พอวันที่มีจุดจบมาแล้วอ่ะมันต้องเดินหน้าต่อเหมือนกันนะ
3: จริง
1: มันแค่ต้องเดินหน้าต่อซึ่งตุงคิดว่าอันนี้เขาคิดมาแล้วแหละว่าเขาอยากเดินกันต่อแล้วเขาถึงออกกันมาชี้แจง
3: ส่ง
1: กำลังใจให้ทั้งสองค
3: ู่ใ
1: ช่ทั้งคู่เลยนะครับ
3: นี่พี่เพิ่งสังเกตนะว่าเพลงเนเน่ไหนแน่มากเนี่ยมีคำว่าเนเน่อยู่ทั้งหมด14ครั้ง
2: ไม่ได้นับเลย
1: ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาเรื่องนี้ได้เลย
3: ไม่ใช่
1: อยู่ๆ กวินปุ้มปุ้ยปุ๊บเนเน
2: ่นายแน่มา
3: 14ครั้งซึ่งตรงกับวันเกิดเขาคือ14มีนาคม
2: อ๋อหรอบังเอิญหรือว่าอะไรอ่ะหรือเขาตั้งใจ
3: พี่ว่าตั้งใจว่ะ
2: หรอ
3: พี่ว่าแต่แล้วก็คำว่า Rome wasn't built in a day คือกรุงโรม
2: เ
3: นี่ยไม่ถูกสร้างไม่ได้ถูกสร้างขึ้น
2: ในวันเด
3: ียวนั่นแหละเมื่อกี้นั่งฟังอยู่ตอน9โมงเช้าเนี่ยแล้วก็นั่งนับตามในเขาเขียนใน Facebook ไงเน่คำว่าเน่เน่น่ะมีเกิดขึ้นทั้งหมด
2: ยอดวิว
3: คิด
2: เท่าไหร่ล่ะ
1: ตอนนี้10
2: ล้าน
1: สองอันนี้ของพี่แอดเนาะพี่แอดคาราบาวกับแม่ปานธนพรเน่เน่นายแน่มาเน่เน่นายแน่มา
3: เขากีตาร์ระดับเทพมาเล่น
2: นักดนตรีเปิดหมวกตามตลาดอะไรนะแต่ดังไกลถึงอเมริกา
3: เอออเมริกา
1: น่ารักนะ
3: น่ารัก
1: แต่เพลงไวรัลมากเลยอ่ะ
3: เออ
2: แก
1: ตอนนี้เพลง
2: กอกหูตลอดกับอีกอันนึงญี่ปุ่นมาแล้ว
1: ญี่ปุ่นมาแล้ว
3: อันนี้ของใคร
1: เพลงใน TikTok
2: ใน TikTok อ
3: ันนี้ไม่เคยฟัง
2: ญี่ปุ่นไปแล้ว
1: แต่ในนี้แน่จริงอ่ะ
3: จริง
1: กี่ตัวแล้วนะพีเซนเตอร์10
3: ตัวจ้ะภายใน1สัปดาห
1: ์ภายใน1วี
3: 1สัปดาห์10พรีเซนเตอร์10ตัว
1: ก็ควรให้ปีนี้เป็นปีของ T Artist ศิลปินไทย
3: Global
1: เวที Global นี่เพิ่งมีเมื่อเช้าปะเมื่อคืนลิซ่า ไปหลุยส์วิตทองคงไปดึงเอนเกจอยู่คนเดียวเลยอ่ะแบบโอ้โห
3: ไอ้ที่ที่เป็นคลิปวิดีโอออกมาว่าไอ้คนขับรถมาเปิดประตูให้แล้วก็ชี้ดึงปิดป่ะ
1: ใช่ๆๆๆ
3: แล้วเราชี้ๆแบบยังไม่พร้อมแล้วก็เปิดอีกทีนึง
1: ใช่
3: เห็นละเห็นละ
1: นะก็ต้องยอมรับว่าปีนี้ศิลปินไทยเราอ่ะเยอะมากนะผลงานระดับโลกอ่ะไม่ต้องแฟชั่นวีคหรอกแฟชั่นวีคเป็นสัญงานพรีเซนเตอร์เอาแค่ได้รางวัลอะไรมาบ้างอย่างเราได้เนเน่เป็นแชมป
2: ์
1: AGT ลิซ่าแน่นอนได้ VMA อีกครั้งหนึ่งในสถานะ Best Pop ครั้งแรกคือปีนี้เป็นปีศิลปินไทยจริงๆนะ
2: สวยมาก
1: ลิซ่าลุคคุณหนูมากลุคคุณหนูแล้วไปงานแบบสง่างามโดยไม่ต้องมีข่าวว่าคบกับลูกชายด้วยซ้ำนี่คือเดินเข้าไปแบบสง่างามเลยแล้วคนแบบกรีดการ์ดกิ้วกราวจริงๆเลยอ่ะสวยดีใจแต่น้องอ่ะเอลรู้เลยว่าไม่เคยกินหมูกระทะลิซ่าเอวเล็กมาก
3: เขาอาจจะออกกำลังกายเยอะก็ได้ไง
1: หลุยส์วิตทอง
2: อันนี้ก็ชุดหลุย
1: ส์ชุดหลุยส์วิตทอง
2: ฉันไม่เคยเห็นคนที่แบบใส่ชุดหลุยส์วิตทองแล้วแบบ
1: ไม่มี
3: เฉิดฉายใช่ไหม
2: แพทเทิร์นหลุยส์วิตทองมันจะยากนิดนึงนะ
3: นี่
1: สำหรับตู
3: น
1: นะหลุยส์วิตทองเมนน่ะสวยใส่ได้แต่ของผู้หญิง
2: ยากนิดนึง
1: ยากลิซ่าก็ต้องเอาให้อยู่เซนดาย่ายังต้องเอาให้อยู่เลย
2: ฉันว่าลิซ่าต้องมีการอะแดปเพิ่มเติมเพราะว่าหลุยส
3: ์ไม่เหมือนกับชุดไนกี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่นำ
3: ม
1: าคน
3: ที่เอารองเท้ามาตัด
2: คอลเลคชั่นเขาจะมีการอะแดปจะใส่แบบเป๊ะๆอ่ะยาก
3: นี่เนี่ยนะประตูเปิดปิดก่อนเลย
2: ก่อนยังไม่พร้อม
3: ยังไม่พร้อม
1: เปิดได้ยังไงก็เขายังไม่พร้อมลง
3: คนขับก็แบบว่าอะไรวะอ๋อโอเคอ่ะพร้อมละ
1: ใช่
3: แล้วเฉย
1: ๆฮอลลีวูดสตาร์ของจริง
2: ลดว่ะ
1: เห็นลิซ่าแล้วนึกถึงอะไรรู้ป่ะตอนนั้นน่ะนึกถึงฟิลยุคบิทนี่รุ่งเรืองยุคอะไรเงี้ยเนาะที่แบบว่าทำอะไร
2: นี่ไงเอามาอะแดป
1: นี่ใช่เอามาอะแดปเป็นกระโปรงนี่ไง
2: นี่ว่ากระโปรงหนังเสริมเข้าไป
1: เก๋กว่า
2: เก๋กว่า
3: สวยกว่าเนาะ
2: สวยกว่าเนี่ยเห็นมั้ยสวยกว่า
1: แต่ลิซ่าตั้งแต่ใส่หลุยมายังไม่เห็นบง
2: ฉันชอบชุดนี้ว่ะ
1: ไม่ฉันชอบชุดแรก
2: ชุดเนี้ยสวย
1: ชุดปีแรกที่มาเลย
2: อ่ะอันนั้น
1: ที่เป็นโค้ด
2: อ่ะอันนั้นก็ดี
1: อันนั้นคือที
2: ่แต่ฉันชอบคอลเลกชัน
1: แต่อันนี้เธอชอบใช่ไหม
2: สวยๆ
1: ใช่
2: ดูเป็นคนหนูดิอ่ะ
1: ใช่
2: ดูเด
3: ้น่าภูมิใจเน
1: า
3: ะ
1: แต่จริงๆไม่ใช่แค่ลิซ่านะคะสาวไทยที่ไปน้องยาย่าอุรัสยาก็ไปเหมือนกันยาย่าก็ไปเหมือนกันยาย่าก็สวยเมคอัพคลีนเมคอัพยาย่
2: า
1: เมคอัพยาย่าสวยมาก
2: โอ้โหเอลลิซ่า
1: ส่วนเลือกชุดก็ถอนหายใจ
2: ดูเด้ลดว่ะ
3: คนที่เป็นคัสตูมเขานี่ก็ต้อง
1: ยาย่าเมคอัพสวยมากพี่ด้าวันนี้
3: อ
1: ัน
3: นี้เหรออันนี้ยาย่าใช่ไหม
1: ใช่
3: น่ารัก
2: อันนี้โอเคนะ
1: ไม่เมคอัพดีแบบดีอะไรดี
2: เมคอัพสวย
1: ใช่แต่ชุดตูมเฉยๆจริงๆตูมรู้สึกว่าอยากให้ยาย่าได้ลุคจึ้งๆจากหลุยสักหนึ่งลุคหลิงเน
2: า
1: ะ
2: เขาถึงบอกไงว่าแพทเทิร์นหลุยอะ
1: ยากแกมันไม่ใช่ทุกคนจะใส่รอดอัน
2: น
1: ี้
2: ก็ถือว่ารอดนะ
1: อันเนี้ยขอโทษนะคะอันเนี้ยดีกว่าหลายๆปีที่เคยไปค่ะ
2: อ
1: ัน
2: เนี้ยถือว่ารอด
1: อันเนี้ยคือแต่ยาย่าดูสวยดูแพงหน้าดูเก
2: ๋
1: ม
2: าก
1: แต
2: ่
1: พอยาย
2: ่
1: าฉันชอบเวลายาย่าทำผมมาเว้ย
2: ใช่น่ารักดี
1: ฉันชอบเวลายาย่าทำผมมาอยู่แล้ว
2: ฉันว่าลูกเนี้ยผ่านแต่มันมีบางปีสงสารยาย่าเลยอ่ะ
1: ลูกนี้ผ่านสำหรับตูมคือแค่ช่วงบนรู้สึกว่ายาย่าได้มากคือเด็กคนของเราดีอ่ะหลุยหยุดยูดอนแกงไอนะยูสต็อปแกงไทยอาร์ติสนะยาย่าแอลิซาโนแกง
3: หรือวิตองโทรมาคุณมาตูมว่าใส่แกง
1: ยูแกงนะยูปล่อยยาย่าใส่กางเกงเหมือนเล่นบานาน่าโบ๊ทไปพัทยานะยูแต่ยาย่าเขาเอาเขาด้วยความเป็นเขาว่าด้วยความเป็นเขาแล้วเขาเจนเวทีกับหลุยอยู่แล้วเขาทำมากี่ปียาย่าจะ10ปีแล้วมั้งกับหลุยอ่ะ
2: แต่บางปีอ่ะ
1: หลายปีแล้ว
2: บางปีเขาไม่รอด
3: ไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่ได้ไงบางปีย
1: าย่าอยู่กับหลุยตั้งแต่ก่อนลิซ่าเข้า

0: นี่ไม่ใช่เป็นคนเก่งแฟชั่นนะเว้ยแต่คอลเลคชันล่าสุดที่เขาไปนั่งดูกันอะก็ไม่สวย
1: ไอ้ที่น้ำตกกันเหรอ
0: ไม่ใช่ล่าสุดเลยเนี่ยที่เขาไปดูกันเนี่ยอันเนี้ย
1: อ๋ออ๋ออันนี
0: ้มันงงมันใส่ไม่ได
2: ้ฉันชอบไม่ได้
0: ฉันชอบเสื้อผ้าที่ทำให้โลกไม่ร้อนขึ้นอะอยากให้มันได้ใช้จริงๆด้วยสวยดีไซน์แต่ต้องได้ใส่จริงๆด้วย
2: แต่ว่าหลุยส์เสื้อผ้าผู้ชายสวยจริง
0: ผู้ชายให้ 100% ที่แบมแบมใส่กางเกงอะไรแบบสวยหมดเลย
2: แต่ผู้หญิงใส่จริงยากใส่ชีวิตจริงอะยาก
0: ก็บอกว่าใส่ไม่ได้
1: ไม่มันต้องใส่ออกงานอย่างเดียวอะ
2: ใช่เน
1: าะแล้วมันใส่แล้วแบบราคาขนาดนั้นแต่ใส่แค่ครั้งเดียวนะก็อ่ะน้อยคนจะสมัครได้กันละกัน
0: อ
1: ่ะประมาณนั้น
0: นะฮะ
1: อ่ะพูดถึงเนเน่แล้วเนี่ยเล่าอีกนิดนึงว่าล่าสุดเนี่ยเขาได้ประเดิมงานภาคเสียงกับบทบิลลี่ในดิสนีย์ที่มีชื่อว่า Hex มหัศจรรย์เวทมนต์อลเวงด้วยนะจะบอกว่า Hex เนี่ยที่อเมริกาคนที่ภาคชื่อเฮลลี่ไซน์เฟลด์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งอเวนเจอร์คนใหม่ที่มันจะเข้ามาด้วย
0: wow.
1: แต่ว่าเนเน่เนี่ยได้รับบทภาคเสียงนี้ด้วยนะจะเข้าฉายที่26พฤศจิกายนนี้บอกว่าสำหรับเนเน่เนี่ยการได้รับโอกาสให้ภาคเสียงตัวละครหลักในภาพยนตร์นี้นับเป็นหนึ่งก้าวใหม่ที่ท้าทายอย่างมากกับการใช้เสียงถ่ายทอดทั้งความฝันความกล้าและการเติบโตตัวละครเธอรู้สึกว่ามีหลายมุมคล้ายกับตัวเองด้วยเนเน่บอกนะครับว่าดีใจและตื่นเต้นมากค่ะเพราะดิสนีย์เฮกซ์เนี่ยเป็นแอนิเมชันฟอร์มยักษ์ของดิสนีย์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากการได้รับโอกาสได้ภาคเสียงภาษาไทยเป็นบิลลี่หนึ่งในตัวละครหลักของเรื่องเนี่ยจึงถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากซึ่งด้วยความที่ตัวบิลลี่เนี่ยในเรื่องมีอายุเท่ากับเนเน่คือ16ขวบเลยทำให้รู้สึกว่าเราสามารถเชื่อมโยงตัวละครได้เป็นอย่างดีแต่การต้องถ่ายทอดอารมณ์ความคิดและบุคลิกทั้งหมดของตัวละครผ่านเสียงตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งใหม่ที่เนเน่ไม่เคยทำมาก่อนตื่นเต้นมากที่ได้ก้าวข้ามความท้าทายและตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพื่อถ่ายทอดตัวตนของบิลลี่ออกมาในมีชีวิตชีวามากที่สุดด้วยนั่นเองนะครับ
2: ค่ะ
1: ดีใจด้วยนะ
2: รอด
1: ู
0: เนเน่ไนแน่มา
1: ซึ่งเฮกจะเป็นเรื่องกับว่าเด็กผู้หญิงอายุ16เนี่ยคนพบว่าตัวเองมีพลังเหมือนกับวิชแม่มด
2: อ
1: ่ะเออแต่ว่าแม่เขาเก็บมาตลอดจนเขามาค้นพบไอความลับของตัวเองน่าดูน่าดูน่าดูHEX
0: ขอไปข่าวนี้หน่อยในเน่แล้วเนาะเราไหลเป็นหนุ่มกันชัยอีกรอบได้ไหม
2: ได
1: ้
0: เรื่องของพี่หนุ่มกันชัยที่ฟาด PR จังหวัดเพราะว่ากลัวเสียหน้าหรือเปล่าหลังโวยวายยาย78ลุยน้ำท่วมซื้อน้ำปลา
2: เมื่อวานเล่าข่าวนี้ไป
0: เล่าไปหน่อย
2: เสร็จแล้วเนี่ยเป็นภาพของนักข่าวรู้สึกจะเป็นอมรินทร์เนาะทำข่าวในการที่ยายเดินลุยออกจากบ้านน้ำท่วมระดับเนี่ยหลับอกเลยเพื่อที่จะไปซื้อน้ำปลาเพราะยายนักข่าวถามว่ายายไปไหนยายบอกว่าโอ้ยยายจะไปซื้อน้ำปลาที่บ้านน่ะเหลือแต่เกลือทำกับข้าวด้วยเกลือมันไม่อร่
0: อ
2: ยยายก็เลยลุยบอกว่าแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าแบบเนี่ยน้ำท่วมแบบนี้ตลอดเลยอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยมีหน่วยงานนึงตินักข่าว
0: ว่า
2: บอกทำไมทำข่าวแบบนี้ทำไมทำข่าวแบบนี้ทำข่าวไม่สร้างสรรค์ทำไมไม่ไปทำข่าวกู้ภัย
0: ทำข่าวกู้ภัยทำไมก็ยายเดินลุยน้ำท่วมมานี่เป็นข่าวยายประชาชนเดินลุยน้ำท่วมออกมาทำไมต้องไปทำข่าวกู้ภัย
1: ถึงอกเลย
2: ใช่เมื่อวานบุ๊กโกบอกอมรินทร์ก็มีเรือทำไมไม่ยายขึ้นเรือไปน้ำปลา
0: ไม่กล้องอยู่บนกล้องอยู่บนเรือกล้องอยู่บนเรือ
2: แล้วมีภาพไกลได้ภาพระยะไกลให้ยายเดินลุย
0: คือเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทนะคะพีอาร์ชัยนาทเนี่ยเขาออกมาโพสต์ข้อความเชิงตัดพ้อแล้วตั้งคำถามใส่สื่อมวลชนเผ็ดร้อนเนาะว่าแบบว่าเฮ้ยทุกหน่วยงานในชัยนาทระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นำเสนอบ้างแต่ป้าเดินมาเอาน้ำปลาดราม่าทำไมครับแค่อยากเล่นกระแสหรืออะไรจรรยาบรรณคือ และทางเบสยังแนะนำภาพโค้ดคำพูดคุณยายจากเพจข่าวหนกระแสมาคอมเมนต์ใต้โพสต์พร้อมอยู่สั้นๆแจกจุกว่าทำทำไมครับเพื่ออะไรด้านหนุ่มกันชัยไม่ปล่อยผ่านสิ
1: ไ
0: อ้ love drama I love comments เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ปล่อยผ่านโผล่คอมเมนต์ในโพสต์ใต้เพจของพีอาร์ชัยนาทแบบฟาดแรงตรงจุดว่าทำไมวะป้าเดินไปซื้อน้ำปลาพอไม่ชอบเกลือมันดราม่าตรงไหนวะแล้วการนำเสนอข่าวเนี่ยไม่ไปเกี่ยวอะไรกับหน่วยงานคุณหรออ่านให้ดีอ่านให้แตกก่อนไหมประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทก่อนที่จะแชร์โพสต์ดังกล่าวของเพจพีอาร์ชัยนาทออกไปหน้าเพจส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่ากลัวเสียหน้าหรอครับถึงโพสต์แบบนี้สื่อนำเสนอป้าไม่อยากกินเกลือเลยเดินลุยน้ำไปซื้อน้ำปลาหน่วยงานคุณมาเสียหายหรอร้อนรนว่างั้นอยากได้รับคำชมว่างั้นหรืออยากให้บอกน้าแอดน้าแอดบ่าวแต่งเพลงให้เอาไหมชัยนาทนายแน่มากชัยนาทนายแน่มาก
1: ล่าสุดนะครับ5ตุลาคมนะนายอำเภอได้มอบหมายให้กับนายปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเนี่ยพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีและผู้นำชุมชนนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบพบว่าคุณยายเนี่ยอาศัยอยู่กับหลานชาย

0: ซึ่งเป็นผู้ดูแลประจำแต่วันเกิดเหตุเนี่ยหลานชายออกไปทำงานข้างนอกพอคุณยายเห็นว่าน้ำปลาหมดก็เลยเดินลุยน้ำไปซื้อด้วยตัวเองตามที่เป็นข่าวเลยทางเพจก็บอกว่าผู้ว่าจังหวัดชัยนาทเนี่ยขอโทษประชาชนกรณีกระจายความช่วยเหลือไม่ทั่วถึงในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบและดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หากใครยังไม่รับความช่วยเหลือเนี่ยโปรดแจ้งเข้ามาทันทีนะครับ
1: เขาโพส
2: ขอโทษแล้วนี
3: ่
2: นี่ไงเขาบอกว่าขอแผ่เป็นอย่างสูงต่อการ
3: คุ
2: ณ
3: ห
2: าคุณยายรู้สึกน้ำปลาเจตนาต้องการสื่อสารและการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้ทุ่มเทระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่แต่เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนคาดเคลื่อนยังไงวะหน่วยงานขอน้องรับทุกคำติชมและจะนำไปปรับปรุงการทำงานและการสื่อสารให้รอบคอนยิ่งขึ้นนะฮะขออนุญาตลบโพสต์นะครับรับทัวร์ไม่ไหวแล้วอันนี้ไม่ได้ขีด
3: ทัวร์ลงจน
0: อ่ะ28นาทีกับ10โมงเช้าพักกันสักครู่ครับ
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: กฎของที่นี่มีอยู่ว่าอย่าสงสัยอย่าตั้งคำถาม
1: ที่นี่ความรักคือจุดอ่อนศักดิ์ศรีคือเดิมพันและร่างกายคือราคาเมื่อเกมเริ่มขึ้นคุณจะเลือกเงินความรักหรือศักดิ์ศรีเกมนี้ไม่มีใครเล่นฟรี
0: ออกล่าได
1: ้ King of Bahos ศึกเกมลวง Welcome to Remember พฤศจิกายนนี้รับชมได้ทางวิวเท่านั้น
2: อยากเป็นมากใช่ปะไอ้ King of Bahos เนี่ย

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: 25นาทีก่อน10โมงเช้ากลับมาสู่แฉข่าวเช้าเฟิร์สคลาสฝากสวัสดีกับโค้ชของน้องดีด้วยนะครับโค้ชบาสเกตบอล
2: ลูกชาย
1: เป็นเรื่องที่เราก็คืออารมณ์เด็กกันเนาะ
2: อารมณ์เด็ก
1: เข้าใจเลยอ่ะแต่ก็สนุกดีอ่ะมาถึงเรื่องนี้บ้างเขาบอกว่าเปิดวาร์ปใหม่ครับคุณวันใหม่เบิร์กแมนนางแบบสาวไทยอายุ43ปีคุณแม่ลูก3แล้วเนี่ยตอนนี้กำลังกลายเป็นไวรัลอย่างมากบนโลกโซเชียลหลังปรากฏภาพของเธอในชุดจากแบรนด์ดังอย่างมิวมิวบนรันเวย์ที่ Paris Fashion Week กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจากภาพที่ขึ้นไปเล่าน่ะทำให้ชาวเน็ตต่างก็อยากจะทำความรู้จักกับคุณวันใหม่เบิร์กแมนสาวไทยสุดเฟียสวัย 43ปีคนนี้กันยกใหญ่เธอคุณวันใหม่เนี่ยเธออายุ43นะจากเกาะพะงัน
2: ใช่
1: เธอเป็นคุณแม่ลูก3แต่ยังสวยเก๋แบบตัวแม่แฟชั่นนะวันใหม่เดินทางไปปารีสเพื่อทดลองแคสกับ2แบรนด์ระดับโลกอย่าง Chanel แล้วก็ Miu Miu ด้วยสุดท้ายได้รับไปได้คัดเลือกเป็น1ในนางแบบของ Miu Miu Collection Spring Summer 2007
3: ดูเท่มากเลยอ่ะ
1: เนาะได้เดินบนรันเวย์ของ Paris Fashion Week ด้วย
2: รถอ่ะ
1: เออเจ๋งว่ะ
3: ฉันมีความ
1: นี่คือแม่
3: ฉันมีเป้าหมายแล้วถ้าฉันอายุ50ฉันจะเดิน
2: โทแล้วถ้าเกิดฉันไปแคสฉันจะได้ไหม
3: ได
2: ้จะตัวเตี้ยไง
3: เอ้ามันมีคอลเลคชั่นเด็กนะไม่มีนี่นะ
2: แล้วไงฉันคนแก
3: ่ Miu Miu Kids
2: แล้วเป็นแบบอายุ46เนี่ยหรอ
1: เออแต่หน้าเขานั่งแบบนะ
2: หน้าเก๋
1: หน
2: ้
1: าเขานั่งแบบเลยเออ
2: นางเคยเป็นนางแบบมาก่อน
1: แต่ตอนนี้เป็นแม่ลูก3แล้ว
2: อ๋อคือเป็นนางแบบมาก่อนด้วยไงสูงไงตัวสูง
3: และเด่นที่สุดในแบรนด
2: ์ใช
3: ่50เด่นแบบ
2: แกลองไปแคส
3: จริง
2: เก๋
3: อยู่ให้ถึงอยู่ให้ถึงเมนิเฟสอยู่ให้ถึง50
2: หมายถึงว่าจะตุยก่อนน่ะหรอ
3: จะสมองเลือดเส้นเลือดแตกตายก่อนในสมอง
2: เก๋เนาะดูเด
1: ้ใช่ๆดีใจด้วยก็คือบอกว่าหลายคนคิดว่าพอเป็นคุณแม่ลูก1ลูก2หรือลูก3เนี่ยหมดแล้วอนาคตนางแบบหรือหมดแล้วอนาคตจะเฉิดฉายคือวันๆต้องเลี้ยงลูกแต่จริงมันไม่ใช่มันยังมีคนอีกหลากหลายคนทางเลยเนาะ
3: จริง
1: อย่างคุณวันใหม่เบิร์กแมนเนี่ยอ๋อ
2: แต่มีคอลเลคชันเนี้ยเขาเอาแบบความหลากหลายอ่ะอายุต่างๆเนี่ยของ
3: มารวมกัน
2: ในแบบนางแบบแต่ละคนอะไรเงี้ยเอามารวมกันมีความหลากหลายมากขึ้นดูดิ
1: เฮ้ยแต่เท่ดีนะ
2: แต่เขาเลือกสไตล์เท่ๆหมดเลยนะ
1: นะชุดเท่ดี
3: สมมติเรียกว่ามิวมิวเนาะไม่ใช่กาเบกาเบ
2: มิวมิวจ้ะ
1: กาเบกาเบคืออะไร
2: ตอนเด็กๆตอนมิวมิวเข้ามาในประเทศไทยอ่ะคนไทยอ่านว่ากาเบกาเบ
4: ต
2: ้
4: องเข
2: ีย
4: นมันเป็นเอ็มใช
1: ่
4: ไหมคร
1: ับ เออ
3: มิวมิวนี่ไง
2: มันเหมือนภาษาไทยอ่านว่ากาเบกาเบ
3: นี่ไง
1: นั่นนั่นเออเนี่ยอันนี้ไม่รู้อันนี้ความรู้ใหม
2: ่เห็นป่ะเรามันเหมือนกาเบกาเบ
1: อ๋อเออว่าเออเพิ่งเออ
3: กาเบกาเบ
1: อ๋อคนไทยเรียกกาเบกาเบเหรอ
2: สมัยก่อนตอนมิวมิวมาประเทศไทยใหม่ๆ
1: เจ้าของมิวมิวคงน้ำตาไหลอ่ะเนาะ
2: แบรนด์อะไรวะกาเบกาเบ
1: Well who belongs to กาเบกาเบ What is this
3: ดีไม่อ่านอ่ะมิวมิว
2: ไม่แต่มันอ่านว่ากาเบกาเบจริงเนาะเพราะมันเป็นแบบภาษาไทยอ่ะ
3: จริง
2: เออฟรอนต์มันอ่ะฟรอนต์มัน
3: ได้เอ่ยนะฮะอ่ะเราไปเรื่องราวข่าวดีกันมากดีกว่าสำหรับบ้าน GMM Music ของเรา
1: Yes
3: โตสวนกระแสเศรษฐกิจจริงๆสำหรับ GMM Music เผยครึ่งปีแรกนะครับรายได้ 2,161 ล้านบาทกำไรโตขึ้น 29.2% ซึ่งทั้งศิลปินเพลงธุรกิจโตทุกด้านเลยทั้ง GMM Music เปิดผลประกอบการครึ่งปีแรกนะครับของปี69ท่ามกลางภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมบันเทิงที่ยังชะลอตัวนะครับโดยบริษัททำกำไรเนี่ยรายได้รวมเนี่ยตอนนี้นะครับ 2,161.2ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 12.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและก็มีกำไรสุทธิ 280.7 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 29.2% ด้วยนะครับขณะที่อัตรากำไรสุทธิขยับขึ้นจาก 11.3% เป็น 13.0% นะฮะซึ่งการเติบโตดังกล่าวเนี่ยมาจากหลายกลุ่มธุรกิจตั้งแต่การบริหารศิลปินดิจิทัลมิวสิกลิขสิทธิ์ไปจนถึงธุรกิจคอนเสิร์ตและก็มิวสิกเฟสติวัลด้วยโดยธุรกิจบริหารศิลปินนะคะธุรกิจบริหารศิลปินทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการที่ 730.8 ล้านบาทเติบโตมา 17.9% ครับและรายได้จากการแสดงเนี่ยงานแสดงเนี่ยเติบโต 18.4% ขณะที่งานพรีเซนเตอร์และก็เทเลอร์เมดเติบโต 17.4% สะท้อนความแข็งแกร่งของศิลปินในเครือ GMM Music ที่ยังคงสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับส่วนด้านธุรกิจ Digital Music เนี่ยทำรายได้ 533.3 ล้านบาทเติบโต 15.2% โดยมีแรงหนุนจากการทำงานกับแพลตฟอร์มอย่าง YouTube Spotify TikTok แล้วก็ Meta นะรายได้จาก TikTok เติบโตมา82.9%
1: ว้าว
3: จาก TikTok
1: เออ
3: จาก TikTok นะ Spotify 29.5 แล้วก็ YouTube 6.4 ครับด้านธุรกิจบริหารลิขสิทธิ์ทำรายได้แค่ลิขสิทธิ์นะ 156.1 ล้านบาทเติบโต 12.3% นะครับแล้วก็โชว์บิทซิมเอ็มโชว์รายได้ 496.3 ล้านบาทนะครับ
2: จะเห็นได้ว่ากลุ่มดิจิตอลอ่ะมิวสิกดิจิตอลออนไลน์โตมาก
1: ยินดีด้วยกับคุณภาวิชจิตกรและทีมงานด้วยนะคุณภาวิชคือประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจีแมนมิวสิกจำกัดมหาชนด้วยนะครับผ
2: ม
3: ยินดีนะ
1: เพราะเขาบอกว่ามันเป็นการเรียนจีเนียริ่งเดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กรภายใต้แผนระยะ5ปีของการนี้ดีใจด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่ตกงาน
3: เกี่ยวหร
1: อเอ้าก็เราก็อยู่กับมี่เหมือนกันนะ
2: แต่ก็คนละแผนกนะ
3: เราอยู่คนละที่บ้านกับเขา
2: คนละบ้านกันนะ
3: เราเป็น
1: ยังไงก็อยู่ตึกเดียวก
3: ัน เราอะมาเช่าเขาอยู่ชั้น2ชั้นเท่านั้นแหละทั้งตึกเนี้ยเธอลงไปดูบิลบอร์ดข้างล่างสิมีหน้าพวกเราหรอ
2: แต
3: ่เป็นหน้าพวกเขาเมื่อก่อนมี
2: สมัยก่อนมีนะ
3: ดาด้าเราไม่นับซิงสปาเราอย่า มึงจะมานับมึงถือรูปประคำไม่ได้แม่มึงอย่ามาทำตัวเนียน
2: ฉันเจอคุณใบบูตอนนู้นนะที่หน้าฉันแบบซิงสปาใหญ่มากใช่ป่ะเสร็จแล้วธุรกิจสปาเป็นยังไงบ้างคุณ
3: ไม่ใช
2: ่
3: เห็นไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
3: เขาจ้างค่ะคุณเพิ่มพูดเออแต่ยินดีนะยินดีที่มันเติบโตยินดีเพราะในเศรษฐกิจแบบนี้อะไรที่เติบโตได้เรายินดีจีมเอ็มเติบโตได
1: ้อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับคุณแหม่มสิรินยานะครับผุดโปรเจกต์เรรำลึกจะฉายผลงานภาพยนตร์ของเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยรอบพิเศษให้กับแฟนคลับมาร่วมรำลึกถึงสามีผู้ล่วงลับไปแล้วนะภาพยนตร์ของสามีนะที่สร้างชื่อเสียงให้กับเรย์เนี่ยมีฝันบ้าคาราโอเกะหนีตามกันทันหนีตามกันลิลโอ
3: ตุ้มทันหนีตามกันลิลโอตุ้มเน
1: ี่ย
3: ตาม
1: ตุ้มทันอีกทันอมตะทันโอเนกาทีฟออกรักออกแบบไม่ได้ทัน
2: โอเนกาทีฟ
1: เฟกโกกทั้งเพ
3: จทันพี่อ้ํา
1: คนจรเหรออ
2: ันนี้ไม่ได้ดู
1: ไม่ดูเหมือนกันหน้าปกก็ไม่ได้ดู
2: อ
3: ัน
2: นี้หน้าปกดู
3: หน้าปกคือที่สุดไปหามาซะ
1: สุดไปดู
2: คนมีเรื่องเดียวที่ไม่ได้ดูคนจร
3: ฉันดูแค่หนีตามกันลิลโอเฟกโกกทั้งเพจแล้วก็หน้าปก
1: อ่ะเขาจะฉายรอบพิเศษนะครับ1 7ตุลาคมนี้นะรอบเวลา 19:20 นโรงภาพยนตร์ House 3ย่านเพื่อทุกคนได้ร่วมกันรำลึกถึงเรย์อีกด้วย
2: ค่ะ
1: เออเขาบอกว่ารายได้นะทั้งหมดนะมอบให้กับมูลนิธิสายเด็ก1387ในการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนในโครงการ The Hub สายเด็กด้วย
2: อืม
1: ได้ดี
3: นี่คิดถึงพี่เรย์เน
2: า
3: ะ
2: ใช
3: ่คิดถึงก็ดูผลงานเอา
2: อ่ะใครที่แบบว่าคิดถึงนะคะอยากดูผลงานที่ผ่านมาของคุณเรย์แม็กดอนไปดูกันได้เลย
3: ใช่ต้องดูผลงานนี่บางทีแบบช่วงที่เขามีข่าวอะเนาะตอนนั้นนะเนาะนี่ก็ไปย้อนดูหนังพี่เรย์นะในแบบเนี่ยเพราะมันคิดถึงไงมันเหมือนรู้สึกแบบเออเพราะว่าลายเซ็นการแสดงพี่เรย์นี่คือยังหาคนเทียบยากมากในประเทศนี
2: ้เป็นธรรมชาติมาก
3: ใช่ฉันให้เลยการแสดงของชาคริสกับเรย์นี่คือแบบแรงแบบอันเนี่ยในประเทศเนี้ยผู้ชายอะที่รู้สึกว่าการแสดงแรงอะชาคริสเรย์อนันดาที่ตัวรู้สึกว่าแบบไปอยู่แบบแรงแรงแบบฮอลลีวูดโกลบอลได
2: ้เล่นเป็น
3: เล่นธรรมชาติเน
2: า
3: ะ
2: เราล่ะพวกเราล่ะ
3: เอาอีกแล้วเราซิงสปายไปพอ
1: เราใช้เสียงธรรมชาติจ้ะ
2: เวลาเราต้องการแสดงเราจะเล่นใหญ่เป็นการ์ตูน
3: รอดูในโซเชียลเรือ
1: นะอ่ะพักกันสักครู่ครับ
5: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: ระเป๋าเดินทางหนึ่งถุงกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปสนิทไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดย WIF อาหารสุนัขและแมว WIF ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ Hey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
7: 14นาทีก่อน10โมงเช้าโค้งสุดท้ายของแชร์ข่าวเช้า First Class กันแล้วนะครับด้าล่าสุดเนี่ยตำรวจไซเบอร์บุกคนบ้านใครอ่ะที่เขาบอกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังเนี่ย
8: ต้องบอกว่าเพจข่าวหลายๆเพจลงข่าวนี้แต่ยังไม่ระบุว่าเป็นใครแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็รู้นะคะล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวว่าตำรวจน่ะบุกคนบ้านอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเกี่ยวกับเรื่องของเงิน600ล้านที่โอนเข้ามาในมูลนิธิเนี่ยเดี๋ยวต้องรอรายละเอียดว่าเป็นยังไงรายละเอียดยังไงเขายังไม่เปิดเผย
7: เขาบอกว่า
8: บุกไปค
7: ้
8: น
7: ในช่วงบ่ายวันนี้จะมีข้อมูลและรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
8: ใช่รอติดตามเขายังไม่เปิดเผยชื่อ
7: เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เปิดเผยชื่อเราก็พูดไม่ได
8: ้
7: ก็ตามนั้น
8: ค่ะ
7: แต่หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมมาตูม
9: ไม่รู้อ่ะนี่กำลังนั่งเซิร์ชหาอยู่เนี่ยใครวะพี่ยากมากเลยอ่ะ
8: หมั่นไส้มาตูม
9: เอ้า
7: แก
9: จริง
7: ๆแกดูรูปเงาสิมันเหมือนใครล่ะ
8: หมั่นไส้เนาะ
9: เหมือนพี่พีเค
7: ไม่ใช่ละไม่ใช่ละแกหัวตั้งกัน
8: แต่ล่าสุดตำรวจไซเบอร์ยืนยันบอกว่ายังไม่มีการเข้าตรวจค้นการจับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์แต่วันนี้มีปฏิบัติการใหญ่ทลายทุนเทาเตรียมแถลงข่าวเร็วๆนี
9: ้
8: อันนี้โพสต์ไว้22ชั่วโมงที่แล้ว
9: และสุดท้ายแล้วอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นโดนไหม
8: เขาเงียบเลยตอนนี้เงียบเลย
9: หรอมาเงียบหรอเฮ้ยเขาว่าตัวไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะ
7: แหมกับหลุดแล้วนะเมื่อกี
8: ้ต้มอยากจะพาไปหาทนายตั้มเลย
9: อย่านะตอนนี้คุณตั้มเขากำลังบ้าพลังอยู่นะอย่าไปยุ่งกับเขา
8: ติดหนวดทุกวัน
7: บิ๊กบุญจะบอกว่าคุณตุ้มจอมพลังเนี
9: ่
7: ย
9: แต่ข่าวเนี้ยยังไงอ่ะ
8: อะไร
9: คุณอออ่างอ่ะ
8: อออ่างใคร
7: ใครอ
9: ่
7: ะ
9: อ้าวก็มาตูมต้นหอมเนี่ยมันทำอาหารเสริมผิดกฎหมาย
7: มีเหรออ
8: ัจฉริยะอยู่นี่ไงไม่ให้ประกันตัวแล้วไง
9: ทำไมอ่ะมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ
8: อุ๊ยแล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่ได้ประกันตัวเดี๋ยวหมอของขวัญเขาจะออกมาเล่าให้ฟังเลยนะว่าเขาเจออะไรมาบ้าง
9: เฮ้ยอ้าวแล้วที่เขามาเป็นแบบน
8: ักก็เคยเจอไง
9: ก็ใช่ไงแต่ตูมไม่เข้าใจว่าอ้าวแล้วเขาออกมาว่าคนอื่นว่าโกงว่าไม่ดีแล้วตัวเขาเองมันมีอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหรอพี่
8: เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
9: เออก็มันไปไม่ได้เขาเป็นทนายเลยนะพี่
8: เขาไม่ใช่ทนายเขาจบวิศวะ
9: เออนั่นแหละเขาอะไรก็ตามมาแหละแต่เขาเรียกร้องพดุงความยุติธรรมเขาแบบเขาช่วยแตงโมนะ
8: เล่าสิเธอเคยเจออะไรบ้าง
9: วิ
8: เปิดเลยเล่าสิ
7: คร่าวๆคร่าวๆ
9: คุยกับพี่หอมแล้วพี่หอมบอกว่าให้คนอื่นเปิดกันเถอะอะไรเฉยๆเราไม่รู้เรื่อง
8: ไม่แล้วจะบอกว่ามีหลายคนนะคะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แบบที่ตูมเจอแบบที่หมอของขวัญเจ
9: อ
8: จะบอกว่าเราอะอยู่ในสื่อเราได้ยินข่าวเนี้ยมาเป็นระยะแต่ถามว่าเราพูดได้ไหมตอนนั้นเราพูดไม่ได
7: ้ไม่
9: ได
8: ้แล้วเคสที่เจอแบบหลายๆคนส่วนใหญ่จะเจอเคสที่ทำอาหารเสริมที่ดูแลรูปร่างจะเจออันเนี้ยเยอะ
10: ช่วงก่อน
8: มีอยู่ช่วงนึงเขาก็เคยเปิดโปงอันนี้ก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันเนี่ย หลายๆที่ตูมเจออ่ะหลายๆคนก็เจอ
11: ย้ำจังว่ากูเจออ
8: ่ะก็จริงไงก็ที่ตูมเจออ
9: ่ะมันพูดได้เพราะมันเป็นข่าวมันออกกระแสไปแล้ว
8: เราอยู่ในสื่อเราอ่ะได้ยินข่าวอะไรของผู้ประกอบการที่เจอแบบเนี้ยหลายๆคนเจออ่ะได้ยินเป็นระยะแต่ตอนนั้นเราพูดกันไม่ได้เออแบบนี
7: ้โอเคไหมมาตูมทำไมอ่ะเอาที่ชื่อเดี๋ยวที่ชื่อให้โถน้ำตาไหลเลยเหรอ
8: แนะนำเธอต้องกินกระดาษเข้าไปเลย
11: เรื่องนี้ฉันจะไม่พูด
8: รอหมอของขวัญเปิดแล้วตูมตามไหมล่ะ
11: อุ้ยตูมตามมันอีกคนนี่มาตูม
8: ไม่ใช่หมายถึงว่าตูม
7: ตูมตามไหม
8: เปิดตามหมอของขวัญเลยไหมร้อยเขาได้ไม่ได้ประกันตัวชัวร์ก่อนเดี๋ยวเขาจะอยู่อีก80วันแต่ล่าสุดเขาจะอยู่ในเรือนจำอีก80วันนะ
11: เขาจะรู้ส
8: ึ
11: ก
8: สี่ผลัดนะ
11: เขาจะรู้สึกยังไงอ่ะ
8: ฮะ
11: เขาจะรู้สึกยังไงอ่ะ
8: ก็เกมแล้วเกมหรือเปล่า
11: เออเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะเนี่ยคือใครว่าฉันไม่อยากคือฉันน่ะอยากอยู่แล้วแต่อันนี้เขาไม่ให้
8: ทําไมอ่ะทําไมอ่ะ
9: เออทําไมวะ
11: คือแบบเรามาไกลแล้วอะไรอย่างงี
8: ้แต่ฉันเราต้องซ้ํา
11: ไม่ซ้ําตูไม่ซ้ําอยู่แล้ว
8: ต้องเปิดโปง
11: ไม่เปิดโปง
8: จะทําอะไรกระทืบ
11: เอาเป็นว่านั่งสวดมนต์ภาวนาให้เขาแบบถ้าเกิดเขาไม่ผิดก็ขอให้เขาพ้นแต่ถ้าเกิดเขาผิดก็ขอให้หนักหน่วงครับเพราะว่าเวลาเขาทำคนอื่นก็หนักหน่วงเหมือนกัน
7: เอาไว้แค่นั้นก็แล้วกันเหลือแค่4นาทีมาตุ้มขอสักข่าวเรื่องดราม่าโกงงานวิ่งแล้วกันที่จีน
11: อ
7: ่ะ
11: อ๋อก็คืออินฟูจีนเขาอ้างสถิติใหม่ก่อนเจอแฉภาพซ้อนท้ายจักรยานจ้าคือเจียเหมียนนะฮะเป็นเว็บไซต์รายงานกรณีดราม่างานวิ่งเว้ยเมื่ออินฟลูเอนเซอร์สายฟิตเนสชาวจีนเป็นที่รู้จักกันในชื่อของอบีถูกจับได้ว่าโกงงานวิ่งมาราธอนนะครับที่เบอร์ลินมาราธอนอุ๊ยงานใหญ่มากนะหลังออกมาอ้างทำลายสถิติส่วนตัวแต่กับเจอสื่องานวิ่งแบบแฉว่าภาพเนี่ยตัวเองแอบซ้อนท้ายจักรยานระหว่างทาง ทำให้เหตุการณ์นี้กลายมาเป็นที่ถกเถียงกันอย่างวงกว้างนะครับภายหลังจากการที่เข้าร่วมงานวิ่งเบอร์ลินมาราธอนนะครับ2026เมื่อวันที่7กันยายนที่เบอร์ลินเยอรมันเธอได้ออกมาโพสต์อวดว่าทำลายสถิติที่ดีสุดของตัวเองพร้อมระบุว่า15กิโลเมตรแรกวิ่งได้ราบรื่นและสบายมากคอยบอกตัวเองตลอดว่าช้าคือเร็วขอแค่ครึ่งแรกไม่ล้มครึ่งหลังฉันก็จะประคองไปได้แต่แล้วบัญชี Instagram Official Marathon Time Integrity Unit ซึ่งมีการตรวจสอบความผิดปกติในงานแบบแข่งวิ่งเนี่ยนะครับได้ปล่อยภาพที่ถ่ายได้บริเวณใกล้ๆกิโลเมตรที่38แฉอินฟูรายนี้ว่าแอบซ้อนท้ายจักรยาน
8: น่าเกลียดมาก
11: พาตัวเองไปยัง
8: เส้นชัย
11: นี่แล้วซ้อนท้ายไม่พอนะดูนาฬิกาด้วย
8: น่าเกลียด
11: ฉันจะถึงยังฉันจะถึงยังอย่างนี้ใช่ซึ่งไม่ได้วิ่งด้วยกำลังของตัวเองตลอดเส้นทางครับต่อมาผู้โพสต์ยังเอาตารางการทำความเร็วของเธอมากางเห็นชัดๆชี้ว่าช่วงกิโลเมตรที่30-35เธอใช้เวลาเพียง36 นาที 51 วิแต่ช่วงกิโลเมตรที่35-40ใช้เวลาเพียง30 นาที 49 วินาที
7: พลังล้อพลังล้อ
11: ซึ่งการเร่งความเร็วผิดปกติมันตรงกับช่วงที่มีภาพถ่ายซ้อนจักรยานยนต์พอดี
8: น่าเกลียด
7: เขาบอกว่าจากนั้นนะยังมีชาวเน็ตไปขุดโพสต์เก่าของอาเบียด้วยเมื่อวันที่23กันยายนซึ่งจะตัวโพสต์ว่าเตรียมตัวแข่งเบอร์ลินมาราธอนการอยากเอาชนะไม่ใช่เรื่องน่าอายก็เลยกลายเป็นกระแสดราม่านะครับในวงการวิ่งต่างชาตินะกระทั่งล่าสุดเพิ่งที่เป็นรู้อย่างแพร่หลายบนโลกออนไลน์ของจีนด้วยว่าจนวันที่3ตุลาคมนะอาเบียจึงออกมาโพสต์ขอโทษยอมรับว่าฉันผิดจริงที่นั่งจักรยาน
8: มันภูมิใจตรงไหนอ่ะ
7: ก็จริงว่ะ
8: ตามหลักวิ่งมันต้องเอาชนะตัวเองไม่ใช่หรอ
11: ประเด็นคือมันมีนางก็ออกมาบอกว่านางป่วย
8: สปอนเซอร์ขอโทษหมดเลยนะ
11: ขอถอนก็นางใส่รองเท้านางใส่รองเท้าบุ๊กใช่ไหมตอนนี้ที่จีนกลับไปคือถอนสปอนเซอร์
8: เสียหายหมดเลย
7: แต่นี่ถ้าเกิดไม่มีภาพนี้ชีก็คงไม่ออกมาบอก
8: ไม่ออกโอ้ยก็ตั้งใจเลยแหละ
11: ไม่เดินเอาวะ
8: ก็นั่นแหละไม่เดินเอาวะ
11: เอาจริงป้าวิ่งมาได้ขนาดนี้แล้วว่านั่งจักรยานไปอ่ะแล้วลงมาวิ่งอีกรอบอ่ะเหนื่อยกว่าเดิม พี่มันจัดรายการอยู
7: ่ อ่ะยินดีข่าวสุดท้ายแล้วกันนะครับยินดีด้วยกับเฉิมนะหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี2569ด้วยนะครับผมเข้าไปที่อันดับที่9แล้วก็ตามด้วยแสง
11: มีอะไรบ้างอ่ะ
7: ดาวคนอง
11: หนึ่งภาพยนตร์ที่รับการจดทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ69มีโขนมีกรุภาพยนตร์ของหมอบุญส่งเลขากุลคณะนักข่าวเดินทางไปจีนแดงและเวียดนามเหนือปี2500กรรมวิธีทำเฮโรอีนอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนสารคดีภาพยนตร์เนาะกรุภาพยนตร์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยมีอัศวินดาบกายสิทธิ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ6ตุลาคมแผ่นดินของเรา แล้วก็เฉิมหนังของพี่มัมเน
9: า
11: ะ
8: ใช่
11: แล้วก็แสงสัตวรรษแล้วก็ดาวคะนองส่วนใหญ่แล้วเป็นหนังที่แบบว่า
8: จะบอกว่าน
11: ี
8: ่หอภาพยนตร์นะน่าไปเที่ยวมากนะตูม
11: ไม่เคยไปเลย
8: อยู่รู้สึกแถวพุทธมณฑล
11: น่าจะเก็บแบบอะไรที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยไว
8: ้ใช่ใช่ใครที่บอกว่าเสาร์อาทิตย์อะเบื่อการไปเที่ยวห้างเบื่อการไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปหอภาพยนตร์ถ่ายรูปสวยด้วย
7: พาลูกไปดูด้วยกันละกันช่วยดูว่าอดีตอะในยุคพ่อยุคแม่ของเราเนี่ยทำหนังหรือว่าสารคดีออกมาเป็นยังไงแต่ในชั่วโมงนี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับนึกถึงหาสุนัขและแมวต้องวิฟนะครับครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟยังมีสุขภาพดีไปด้วยกันและขอบคุณกับเฮกุนดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางนั่นเองนะครับผมหมดแล้วพวกเราแล้ว
8: พิพิธภัณฑ์
7: ไปดูกันละกันเจอกันใหม่พุธหน้ากับแชร์ข่าวเช้า First Class
6: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่ Hello. คิดถึง
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
2: เมื่อสาบนวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
3: ค่ะปิงคลาสุมนาก
2: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
2: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน EFM Fandom Live
6: สายลับคนสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: เกมกันดีกว่าครับ
7: ได้เลย
9: ชื่อเกมว่า The Bird Club เป็นสมาคมชมนกนะคะซึ่งภารกิจแรกชื่อว่าสมาคมทายนกใบให้อีกฝ่ายอ่ะทายให้ถูกว่าคุณเป็นนกอะไรจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
10: นกกระจอกเป็นสำนวน
7: ปัง
10: อันนี้ทำอะไรอยู
7: ่ยิง
10: อันนี้แหละ
7: นกตกปลา
11: เนี่ย
9: เ
11: กือบถูก
7: มือ
10: ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัว
11: พี่ว่าหลับตาบ้
9: าง พี่
11: สามเลือกอันหนึ่ง
10: โอ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมน่าน
7: กนี
10: ่นกอยู่
11: นกอยู่ครับ
10: นกอยู่นกอยู่ข้างพี่ตา
12: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารแนวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื
14: ้อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้
14: อ EFM News EFM News EFM NewsEFM News
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 นกับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับผบตร.สั่งเร่งจับกุมแก๊งแอปเงินกู้เถื่อนโยงคดีสลดแม่ลูกเสียชีวิตย่านปทุมธานีเตือนประชาชนรองมิจฉาชีพหลอกโอนเงินก่อนรับเงินกู้สักครู่กลับมาติดตามครับ
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
18: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
19: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
18: หรอ
19: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
19: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
18: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
3: เร่งรีบต
6: อง
3: นี
6: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
6: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
14: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
5: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: 1วันพันเหตุการณ์
3: คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
16: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกสำนานนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งตรวจสอบและติดตามจับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพกรณีแม่ลูกเสียชีวิต3ศพในบ้านพักย่านปทุมธานีพบหลักฐานถูกมิจฉาชีพสร้างแอปพลิเคชันเงินกู้หลอกโอนเงินพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอ้างให้โอนเงินก่อนกู้ซึ่งจากการสืบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตได้แจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาว่าถูกหลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะช่อโกงหลังพบเจอเพจ Facebook จากนั้นได้แอดไลน์เพื่อเข้าไลน์กลุ่มทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนได้รับอนุมัติยอดกู้แต่มิจฉาชีพหลอกลวงว่าต้องโอนเงินเข้าไปก่อนอ้างเป็นการชำระงวดแรกจากนั้นบอกให้อ่านข้อความเพื่อบันทึกเสียงก่อนแจ้งว่าอ่านผิดต้องโอนเงินเพิ่มเป็นค่าปรับทำให้ผู้เสียชีวิตจึงมั่นใจว่าเป็นมิจฉาชีพจึงเข้าแจ้งความผ่านช่องทางการแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลค่าความเสียหาย 1,980 บาทซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.เมืองปทุมธานีรับคดีและได้ติดต่อผู้เสียหายนัดหมายให้มาพบเพื่อขอข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วแต่มาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นเสียก่อนคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการโรคจากสสส.การติดต่อและการป้องกันเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองครับ
7: คู่มือสุขภาพ
8: การระลอกเป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียไม่ใช่เชื้อไวรัสและไม่ใช่โรคใหม่เรารู้จักโรคนี้มานานหลายร้อยปีแล้วการระลอกมี3รูปแบบที่เข้าสู่ร่างกายคือ 1. เชื้อเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองทำให้มีไข้หนาวสั่นอ่อนเพลียและต่อมน้ำเหลืองบวมโตและเจ็บ 2. เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดอาจทำให้มีไข้สูงช็อกเลือดออกใต้ผิวหนังและเนื้อเยื่อบางส่วนอาจขาดเลือดและ3เชื้อเข้าสู่ปอดทำให้มีไข้ไอเจ็บหน้าอกและหายใจลำบากซึ่งเชื้อเข้าสู่ปอดจะสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ผ่านละอองจากทางเดินหายใจทั้งนี้ส่วนใหญ่การระลอกติดต่อจากหมัดที่มีเชื้อกัดหรือการสัมผัสเนื้อสัตว์เนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งที่มีเชื้อการป้องกันทำได้ดังนี้หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยความเสี่ยงทั่วไปถือว่าต่ำแต่หากอยู่ในพื้นที่ที่พบการระลอกในสัตว์มีคำแนะนำดังนี้หลีกเลี่ยงการจับสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ด้วยมือเปล่าป้องกันไม่ให้ถูกมัดกัดหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดเนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งจากสัตว์ที่ป่วยหรือตายหากต้องดูแลผู้ป่วยที่สงสัยเป็นการระลอกปอดควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและคำแนะนำของบุคลากรสาธารณสุขหากเรารู้ทันป้องกันอย่างถูกวิธีก็สามารถปลอดภัยจากโรคได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
20: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
16: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.ทปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
21: รัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี 2570 สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
22: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ความพ่ายแพ้จะไม่มีวันสูญเปล่าถ้าเรารู้จักเอามาเป็นบทเรียน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: Number 13

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะสวัสดีผู้ฟังนะคะ DJ Nan รัชดาค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่มาแทน DJ Cable อาทิตย์นี้เราอาจจะเจอกันบ่อยนิดนึงนะคะทักทายทุกข้อความเลยนะตอนนี้หลายคนอาจจะถึงที่ทำงานแล้วนะคะหรือว่าบางส่วนอาจจะยังอยู่ระหว่างการเดินทางนะมีหลายคนตื่นเต้นนะคะกับแดดวันนี้ที่ได้มีโอกาสเอาผ้าออกมาตากบ้างจริงๆนะอันนี้ไม่ได้โม้นะหลายข้อความเลยแหละที่เขาโหยหาแดดในการตากผ้ามากนะคะแล้วก็มีคนแซวว่าทำไมวันจันทร์เคเบิลบอกว่าจะไปเก็บผ้าแล้ววันอังคารก็ไม่กลับมาเลยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมานะคะเอาล่ะพูดถึง1คอนเสิร์ตดีกว่าที่หลายคนรอที่จะดูนะคะกับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกกับ7ศิลปินที่คิดถึงในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะคะก็คือแน่นอนอยู่แล้วโชว์ต่างๆหรือแม้กระทั่งมากกว่า50เพลงที่จะอยู่ในคอนเสิร์ตก็จะทำให้คนที่ไปดูเนี่ยได้ทั้งความสนุกแล้วก็ประทับใจนะคะแต่ว่ามันยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจอยากเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเขาเลือกจัดที่พารากอนฮอลล์ซึ่งเป็นคาร์บอนนิวทรัลเวนิวแห่งแรกของประเทศไทยเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นสถานที่ที่เขาให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยพยายามที่จะลดการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินงานให้ได้มากที่สุดแล้วก็ชดเชยในส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อให้การจัดงานเนี่ยนะคะมีผลกระทบต่อโลกน้อยลงนั่นหมายความว่านอกจากทุกคนที่มาจะได้สนุกแล้วก็มีความทรงจำดีๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะในการสนับสนุนการจัดอีเวนท์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะมาสนุกไปด้วยกันสร้างความทรงจำสร้างความประทับใจดีๆไปด้วยกันแล้วก็สร้างผลกระทบดีๆให้โลกไปพร้อมกันแล้วเจอกันนะคะ10ตุลาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์ค่ะ

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: เทิร์นโปรกันไปในวันจันทร์นะคะกับน้องก้างจากช่องก้างปุรัตเป็นอินฟูด้วยสายบิวตี้สายแฟชั่นเป็นนางแบบเป็นพิธีกรก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แนวคิดวิธีการทำงานในแบบของน้องก้างเองว่าทำยังไงนะทำให้ผลงานโดดเด่นในขณะที่ใครๆเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้นะคะแต่ว่าทำยังไงให้เราโดดเด่นออกมาน้องก็เลยมาแชร์ประสบการณ์นะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงเวลาของจ็อบเจนซีนะสำหรับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ค่ะ
0: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
2: สวัสดีวันพุธอย่าลืมวางแผนการเงินสำหรับปีใหม่นี้การเงินจะได้ไม่ติดขัดใช้จ่ายราบรื่นทั้งปีขอให้เงินท้องหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายนะคะ
0: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
3: EFM 94Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กระชาพาพาไปมูฮีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
3: พอมีอีกหนึ่งเก้าอี้ของจิตแพทย์มานั่งเนี่ยก็จะได้มุมมองอีกมุมมองที่น่าสนใจนะคะอย่างสายคุณฟ้าที่เป็นห่วงน้องสาวคือทุกอย่างในชีวิตดูดีหมดเลยไม่ว่าหน้าตาการงานนะคะแต่ว่าไปเป็นเมียน้อยคนอื่นแล้วคุณฟ้าเองก็พยายามที่จะเตือนพยายามที่จะบอกแต่ว่าน้องก็ออกมาจากตรงนั้นไม่ได้นะคะซึ่งคุณฟ้าก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าน้องป่วยพอมีคุณหมอท็อปเนี่ยมานั่งคุณหมอก็บอกว่าในบางกรณีนะสำหรับคนที่อยู่ในสภาวะแบบนี้เนี่ยสภาวะเมียน้อยที่เหมือนว่ารู้ว่ามันไม่ดีอ่ะแต่ว่าไม่ได้มีแรงหรือว่ากำลังที่จะพาตัวเองออกมาก็อาจจะใช้คำว่าอาจจะนะเป็นอาจจะเป็นโรคทางจิตเวชบางอย่างอยู่เช่นแบบซึมเศร้าหรือว่าวิตกกังวลอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าสมมุติว่าได้พบคุณหมอแล้ว เรื่องของอารมณ์อะไรต่างๆมันดีขึ้น เรื่องของตรรกะเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นตามได้ด้วยเขาอาจจะพอมีกำลังที่จะพาตัวเองออกมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองเนาะจากจิตแพทย์นะคะนี่คือพุทโธพุทโธนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้รอติดตามหลากหลายเรื่องราวเนาะจากชาวพุทโธเรียนคืนนี้จะเป็นพี่เบือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่อ้อยนะคะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยในช่วงนิวรีลีสจำได้ว่ามีแนะนำงานใหม่นะในโปรเจกต์ของ Genieverse Vol. 2ไปนะคะเป็นโปรเจกต์อัลบั้มพิเศษจาก Genie นั่นเองนะคะเป็น4เพลงร็อก4สไตล์เมื่อวานเนี่ยเราได้ฟังถามใจในเวอร์ชันของเล็กราชเมธไปวันนี้มีอีก1เพลงนะคะจากโปรเจกต์นี้ไม่สมศักดิ์ศรีซึ่งออริจินอลเวอร์ชันเนี่ยเป็นของพี่ไทยธนาวุฒิแต่ว่าในโปรเจกต์นี้ถูกเอามาถ่ายทอดใหม่โดยโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองนะคะก็จะมาตีความในความเป็นร็อกที่หนักแน่นขึ้นแล้วก็เติมความเป็นตัวตนของโจอี้ไปมีเสียงพินเข้ามานะคะแล้วก็เวอร์ชันนี้ก็จะมีความเป็นโจอี้มากขึ้นลองฟังดูเผื่อใครที่อาจจะคุ้นเคยกับเวอร์ชันของพี่ไทยธนาวุฒินี่คือเวอร์ชันของโจอี้ภูวศิษฐ์กับไม่สมศักดิ์ศรี

0: FM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้าอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์กินเนาะอาหารแมวหอมอะไรยูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ป้ายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินดีกรีแชมป์เดียวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีบอกเลยว่ามีอึ้งพิเศษกับช่วงป้ายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
4: EFM Playlist of the Week
5: Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน
4: Number 1
6: กลิ่นฝนเต้น First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
7: EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับทัพปนวัตรเลขสุนทรากรครับนครนายกจัดการน้ำท่วมสาย305เปิดทางระบายน้ำชุมชนควบคู่ดูแลการสัญจรและกรมชลประทานแจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: กรมชลประทานแจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทยอยจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 13 นาฬิกาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนรับทราบสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจะแจ้งให้ทราบต่อไปนครนายกจัดการน้ำท่วมสาย305เปิดทางระบายน้ำชุมชนควบคู่ดูแลการสัญจรด้านปภ.ติดตามสถานการณ์พร้อมสนับสนุนการระบายน้ำคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครนายกซึ่งมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อล้นผิวการจราจรบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข305รังสิตนครนายกช่วงหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองคลักษณ์ซึ่งจังหวัดนครนายกโดยแขวงทางหลวงนครนายกได้วางกระสอบทรายเพื่อควบคุมระดับน้ำบนผิวทางเพื่อให้รถเล็กสามารถสัญจรผ่านไปได้ทำให้ชุมชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำโดยจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการดูแลบริหารทั้งการสัญจรบนทางหลวงและการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนควบคู่กันไปเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยได้รื้อแนวกระสอบทรายบางส่วนเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังชุมชนให้ระบายได้สะดวกขึ้นพร้อมจัดทำทางเลี่ยงข้ามคลองไปยังมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองคลักษ์และแนวกั้นคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพื่อให้รถเล็กสามารถสัญจรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำสูงได้ส่วนรถใหญ่ยังคงใช้เส้นทางหลักเนื่องจากโครงสร้างถนนเรียบคลองไม่เหมาะสมที่จะรองรับรถขนาดใหญ่ปัจจุบันการสัญจรในเส้นทางดังกล่าวสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: เมื่อถนนถูกตัดขาดภารกิจของหมอทหารยังเดินหน้าต่อโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติระดมกำลังฝ่าน้ำลึกเข้าถึงประชาชนกลางพื้นที่วิกฤตบ้านแก่งติดตามในทหารมาแล้วกับคุณธมลรัตน์ขันธวินหุครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: พันเอกสมัยขำพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติระดมกำลังชุดแพทย์เคลื่อนที่ชุดกู้ภัยทางน้ำแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันและชุดจิตอาสาพระราชทานบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งพร้อมรถยนต์บรรทุก FTS 1คันและเรือกู้ภัย2ลำเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยสถานการณ์ในพื้นที่อยู่ในภาวะยากลำบากเส้นทางสัญจรถูกน้ำท่วมตัดขาดหลายจุดรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้เรือกู้ภัยฝ่ากระแสน้ำเข้าสู่ชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงอาศัยอยู่ภายในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางโดยให้การตรวจรักษาผู้ป่วยติดเตียง2รายผู้ป่วยเด็กติดเชื้อทางเดินหายใจ2รายและผู้ป่วยบกพร่องทางสติปัญญา1รายพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ชุดแพทย์เดินเท้าได้กระจายกำลังตามบ้านเรือนให้การปฐมพยาบาลทำแผลและดูแลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์อุทกภัยด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: คนอื่นเห็นความงามของเราอยู่คนอื่นรู้คุณค่าหน้าหวงแหนผืนผ้าไทยงามวิจิตรทั่วดินแดนอย่าให้ชาติอื่นเห็นคุณค่าแทนคนไทย ความภูมิใจไม่ใช่แค่พูดว่านี่คือของเราแต่คือรู้ที่มาเห็นคุณค่าใช้และสืบสานเพราะของมีค่าถ้าเจ้าของไม่รักษาคนที่เขาเห็นคุณค่าเขาก็จะเข้ามาเอาของเราไปด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
12: ความสำเร็จคือการออกเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM DJ Playlist by
15: DJ แนนค่ะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2แล้วนะคะในธีมเพลย์ลิสต์ของชั่วโมงนี้พยายามคิดนะว่าเอ๊ะเราจะเอาเพลย์ลิสต์เป็นธีมอะไรดีนะคะก็เลือกเพลงไปเลือกเพลงมาเอ้ารู้สึกว่าโทนเพลงของเพลย์ลิสต์ชั่วโมงนี้เนี่ยมันจะเป็นฟิลคล้ายๆจิโก้อกหักมีความวีนมีความพานิดนึงยกตัวอย่างเพลงนี้เป็นต้นไม่อยากจะร้องหรอกนะคาราโอเกะเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้เคยร้องด้วยกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะไหนดูซิว่าคุณฟังมีความเห็นยังไงบ้างกับเพลย์ลิสต์จิโก้อกหักที่เปิดไปนะคะมีข้อความบอกว่าเธอฉันเห็นหน้าเธอแล้วฉันอยากจะขอเพลงไปถามพี่เบิร์ดเลยทำไมนะอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังการขอเพลงนี้นะอยากรู้นะคะแล้วก็มีหนึ่งข้อความบอกว่าขอให้โชคเลยนะชอบมากเลยค่ะคือมันโดนมากเลยค่ะเพื่อนเรากับแฟนเราอะไรจะเหมาะไปมากกว่าเพลงนี้อ๋อมันก็จะคงมีบางเพลงอะเนาะที่มันจะไปทริกเกอร์เรื่องที่เราเคยเจอมาในชีวิตเพื่อนเรากับแฟนเราอ๋อก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทำใจลำบากเนาะคนนึงก็แฟนคนนึงก็เพื่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วนั่นว่าเราก็อาจจะต้องเลือกตัวเองท้ายที่สุดแล้วถ้าเขาเลือกกันละกันเปิดอีกหนึ่งเพลงนี้ให้กับข้อความนี้กันละกันนะคะสิ่งนี้เกิดขึ้นแน่นอนว่าเราคงไม่สามารถยินดีกับเขาได้ก็เลยจัดเพลงนี้ให้จากแซมแบล็กไม่ยินดี

อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะจริงๆชั่วโมงที่แล้วก็มีพูดถึงคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะคะกับ Remaster Concert คอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกกับ7ศิลปินที่คิดถึงนั่นเองนะคะก็บอกเลยว่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือนอกจากบทเพลงต่างๆหรือว่าโชว์พิเศษต่างๆเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือครั้งนี้คอนเสิร์ตเขาจัดที่พารากอนฮอลล์ซึ่งเป็น Carbon Neutral Venue แห่งแรกของประเทศไทยพูดง่ายๆคือเป็นสถานที่ที่เขาให้ความสำคัญนะคะกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่จะพยายามลดการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินงานให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ชดเชยในส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อให้การจัดงานเนี่ยมีผลกระทบต่อโลกน้อยลงนั่นหมายความว่านอกจากทุกคนจะได้มาสนุกไปกับเสียงเพลงแล้วก็ย้อนความทรงจำดีๆแล้วนะคะคุณยังจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการจัดอีเวนต์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเรียกว่ามาสนุกไปด้วยกันแล้วก็สร้างผลกระทบดีๆให้โลกไปพร้อมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันที่10ตุลาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์นั่นเองสำหรับ Remaster Concert พูดถึง Remaster Concert ก็เลยอยากจะเปิด1เพลงจากศิลปินที่จะไปขึ้นคอนเสิร์ตนี้นะคะเกิร์ลกรุ๊ปหญิงวงแรกของประเทศไทยสาวๆกับซิงเกิลนี้ประตูใจ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
2: เมื่อกี้เราเปิดเพลงเกอร์กรุ๊ปหญิงวงแรกของประเทศไทยไปนะคะแต่ว่าพระรหัสนี้เราจะได้เจอกับเกิร์ลเลิฟสองคนที่แฟนๆอยากให้มาแฟนดอมแล้วก็จัดมาให้แล้วนะคะหมิงหมิงแล้วก็เนฟจูนจากซีวีเรื่องจูเลียตแอนด์จูเลียตนั่นเองเดี๋ยวพระรหัสนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะทั้งอ่านแฟนฟิกด้วยทั้งพูดคุยด้วยนะคะแล้วก็มีเกมสนุกสนุกที่สร้างหลากหลายมีมหลากหลายตำนานให้หลากหลายคู่นะคะในรายการเดี๋ยวรอเจอกันพฤหัสนี้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อค่ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: เป็น first jobber อยู่ผลงานที่ออกมาคือผมทำเต็มที่แล้วแต่ว่าตัวผลงานเองก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานที่แบบผมตั้งไว้กับตัวเองนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ผมได้รับอะไรเงี้ยครับผมคิดมากไปไหมแต่ว่าอีกใจนึงครับผมอยากออกมากกว่าผมไม่กล้าอยู่ต่อเงี้ย
4: ช่วงเวลาพ้นโปรมันแค่3เดือนน่ะถ้าเราไม่ใช่จริงๆเขาก็คงไม่เอาเราไว้หรอกแต่นี่เหมือนแบบแย่ขาเข้าไปข้างนึงแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาละดึงขากลับดีกว่าอย่างเงี้ยพี่อาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยในโลกของการทำงานอ่ะพายุมันคงไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง
5: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: เมื่อคืนนี้ค่ะคุณวง X นะคะพี่แบงเกนสไตล์จากคืนเผาผีโกสไนก็หยิบเอาเรื่องที่มีชื่อว่ากลโกงหลอกบูชาผีมาฝากพวกเราก็เป็นเรื่องราวของพ่อค้าเบเกอรี่นะที่ขายดิบขายดีจนรู้สึกว่ามันมีคนเนี่ยก๊อปขนมปังร้านเขาไปขายนะคะคราวนี้พอมีคนก๊อปไปเนี่ยโอ้ยอดขายมันก็ตกลงแต่บังเอิญได้ไปเจอคนที่อยู่ในตลาดนั้นเขาแนะนำให้ไปเจออาจารย์คนหนึ่งเพื่อรับของมาบูชารับมาแล้วเนี่ยบูชาแล้วเฮ้ยยอดขายมันดีขึ้นแต่มันดีอยู่แป๊บเดียวก็ต้องกลับไปเติมของอีกรอบแล้วรอบเล่านะคะจนในที่สุดเนี่ยวงจร นี้มันก็สิ้นสุดลงพร้อมกับความจริงที่เฉลยว่าการเติมของนั้นมีจริงไหมแล้วมันมีกลยุทธ์อะไรอยู่เบื้องหลังสำหรับการแข่งขันแบบนี้นะคะก็แน่ว่าฟังแล้วมันก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆดีเหมือนกันแล้วก็ได้เตือนสติด้วยสำหรับคนที่อาจจะเชื่อในเรื่องของการบูชาหรือการเล่นคุณไสยเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งคนเหล่านี้อาจจะมาในคราบมิจฉาชีพก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเผื่อใครไม่ได้ฟังนะเมื่อคืนนี้ย้อนหลังกันได้แล้วก็เดี๋ยวอังคารหน้าเจอกันกับคุณหมอบอมนะคะดร.วิชนั่นเองขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังไปกินข้าวกลางวันแบบแฮปปี้เดินกรุยกรายไปเลยนะคุณผู้ฟังบอกว่าจริงๆเนี่ยไปตั้งแต่11โมงครึ่งแล้วค่ะก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนแนนทำงานบริษัทไม่อยากเจอคนเยอะไงขอลงก่อนแต่ก็ขึ้นก่อนเหมือนกันเนาะเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่บ่ายโมงนะคะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
4: กินนอกสปูน
5: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
3: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
4: กินนอสปูน

0: 1 2 3 go
1: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพ
3: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทางยูทูบเอทามดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูมบีแอลยูยูเอ็ม
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
5: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Right ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
6: ้อ EFM NewsEFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับทัพพนวัตรเลขสุนทรากรครับนายกเผยเด้งได้อำเภอบ้านสร้างช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองเหตุตรวจสอบแล้วไม่มีความรับผิดชอบสักครู่กับมาติดตามครับ
9: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ังจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกเผยเด้งได้อำเภอบ้านสร้างช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองเหตุตรวจสอบแล้วไม่มีความรับผิดชอบน่าอับอายส่งผลให้น้ำท่วมไม่ได้รับการแก้ไขสถานการณ์ไม่ดีขึ้นคุณยุ้ยธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่กรมการปกครองมีหนังสือย้ายนายเศรษฐวุฒิวงศ์เลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการตรวจสอบแล้วว่าเป็นเรื่องจริงพบว่านายอำเภอคนดังกล่าวไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเทการทำงานและไม่ตั้งใจเมื่อส่งของไปก็ใช้เวลาบอกยังไม่ทำพรุ่งนี้เช้ารวมไปถึงการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานอย่างเต็มที่จนเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมาอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีย้ำว่าตนถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายและน่าละอายมากที่มีคนแบบนี้อยู่ในระบบของราชการเพราะถือว่าเขาเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนและอำเภอบ้านสร้างเป็นอำเภอที่ณวันนี้นับว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยที่เป็นอำเภอที่ลำบากที่สุดแต่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เกิดได้อย่างไรและการแต่งตั้งให้นายอำเภอไปอยู่ที่นั่นแต่งตั้งมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำหรับกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายเพราะคนเช่นนี้อยู่ในระบบการปกครองของเราซึ่งตนคิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนกว่าจะเขียนเรื่องแบบนี้มาคงคิดดีแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าหากนายอำเภอมีความจริงจังความเสียหายที่เกิดขึ้นในอำเภอบ้านสร้างจะไม่มหาศาลขนาดนี้และจะไม่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: กรมทางหลวงชนบทแจ้งเลี่ยงถนนสายนย3001นครนายกมาใช้ทางหลวง305แทนหลังน้ำท่วมสูงพร้อมสรุปโครงข่ายทางหลวงผลกระทบ14จังหวัด73สายทางคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
6: กรมทางหลวงชนบทสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมพบว่าในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีขณะนี้มีโครงข่ายทางหลวงชนบทในจังหวัดนครนายกได้รับผลกระทบจำนวน17สายทางแบ่งเป็นสัญจรได้16สายทางเส้นทางที่สัญจรไม่ได้1สายทางคือถนนทางหลวงชนบทสายนย3001แยกทางหลวง305บริเวณกิโลเมตรที่44ถึงบ้านบางน้ำเปรี้ยวตอนนครนายกอำเภอองครักษ์ซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรได้โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและไปใช้เส้นทางหลักทางหลวง305ทดแทนสำหรับโครงข่ายทางหลวงชนบทในปัจจุบันได้รับผลกระทบ14จังหวัดได้แก่บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิปราจีนบุรีฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนครปฐมกำแพงเพชรสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครสวรรค์นครนายกและปทุมธานีมีผลกระทบ73สายทางสัญจรผ่านได้41สายทางสัญจรผ่านไม่ได้32สายทางซึ่งกรมทางหลวงยังคงมีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนผู้ขับขี่รวมถึงหากระดับน้ำลดลงจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมเรือเร็วที่สุดณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: กองทัพเรือยังคงเดินหน้าภารกิจผลักดันน้ำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นครนายกสมุทรปราการลาดกระบังกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทราโดยจัดเรือผลักดันน้ำพร้อมกำลังพลเข้าปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังโดยปัจจุบันมีเรือผลักดันน้ำพร้อมใช้งานรวม89ลำกำลังพล218นายโดยเดินเครื่องผลักดันน้ำอย่างต่อเนื่องตามจุดติดตั้งต่างๆพร้อมเตรียมความพร้อมรองรับการเคลื่อนย้ายและเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
7: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียง หมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.ทักปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: แต่ฝันนั้นเราก็ไปไม่ถึง
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเรียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากลาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความจริง MBTI อ่ะมันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดผลออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ทายบนโลกเท่านั้น
2: ถ้าเกิดเรารู้ทายแล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ครับ
1: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงาน

0: แนว
1: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: EFM NewsEFM News
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์เฉมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัธมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับวันพุธที่7ตุลาคม2569ในเดือนตุลาคมนี้นะครับถือว่ามีวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันนวมินทรมหาราชในช่วงนี้นะครับทุกภาคส่วนก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆก็จะมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมงานมหกรรมในความทรงจำนะครับระหว่างวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคม2569ระหว่างเวลานะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมงานมหกรรมในความทรงจำนะครับจัดขึ้นก็เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดนะครับก็คือสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจก็จะเป็นการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจแล้วก็พระราชดำรินะครับด้านการจัดการแหล่งน้ำการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมการเรียนรู้นะครับโดยมีเครือข่ายผู้ที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำรินะครับไปประยุกต์ใช้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะครับให้ผู้มาร่วมงานนะครับได้เห็นเป็นตัวอย่างของการสร้างอาชีพแล้วก็รายได้ที่เกื้อกูลต่อทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการนำความรู้นะครับไปปรับใช้ในครอบครัวและก็ชุมชนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตครับ
2: ค่ะสำหรับนิทรรศการพิเศษนะคะนั่นก็คือนิทรรศการคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ผ่านภาพการทรงงานที่สะท้อนพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วประเทศค่ะพร้อมกันนี้นะคะชมนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรชุดสายทานผืนป่าพลิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนถ่ายทอดความเชื่อมโยงของน้ำป่าและชีวิตค่ะจากพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสู่การสร้างอาชีพและรายได้ของครอบครัวและชุมชนผ่าน4ฐานองค์ความรู้นิทรรศการนะคะนั่นก็คือนิทรรศการของกินจากป่า

0: นิทรรศการสร้างอาชีพจากป่าข้าวยาและอาหารนิทรรศการผ้าและนิทรรศการผู้น้อมนำสู่ความยั่งยืนรวมถึงนิทรรศการสืบสายธารพระราชปณิธานไม่สิ้นสุดจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีความร่วมมือที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยค่ะ
1: นิทรรศการพลิกผืนป่าสร้างอาชีพนะครับก็จะเป็นการเปิดพื้นที่เรียนรู้นะครับเรื่องของกาแฟชาและก็โกโก้จากผู้ประกอบการนะครับกว่า30ร้านถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่การยกระดับคุณภาพผลผลิตไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ร่วมงานนะครับสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้แนวทางในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อเป็นแนวคิดนะครับในการต่อยอดอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองครับ
0: ค่ะตลอด4วันนะคะผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติในการอบรมวิชาของแผ่นดินและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปค่ะรวม16วิชาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากปราชญ์เกษตรและวิทยากรนะคะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดอาชีพอย่างเช่นหลักสูตรวานิลาไทยพืชเล็กมูลค่าใหญ่ค่ะโดยอาจารย์พิมพ์ใจดวงเนตร Down to Earth Farm Stay จังหวัดลำพูนค่ะเป็นหลักสูตรการขยายพันธุ์วานิลานะคะโดยอาจารย์ภาพรโตอินส่วนแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมารวมไปถึงอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือหลักสูตรพืชผลขออภัยค่ะเป็นหลักสูตรพืชผลไม้นะคะสู่เมนูมัทฉะนะคะจากท่านดร.ฉันทวรรณค่ะอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะชุมพรจังหวัดชุมพรและหลักสูตร Farm to Table ค่ะโดยท่านอาจารย์อัญชรีอัศววิมลนะคะออร์แกนบายสมาร์ทไนท์ฟาร์มจังหวัดนนทบุรีสำหรับท่านที่สนใจค่ะสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะผ่านช่องทางออนไลน์นั่นก็คือ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: นะครับสำหรับในวันที่13ตุลาคม2569นะครับซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชในเวลา 8:00 น.นะครับก็เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง2พระองค์แล้วก็ในภาคบ่ายนะครับตั้งแต่เวลา 14:00 น.ก็ร่วมรับฟังบทเพลงนะครับแห่งความทรงจำโดยมีอาจารย์ธนิตศรีกินดีนะครับศิลปินแห่งชาติแล้วก็คุณรวงข้าวอัญชนานะครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดความผูกพันแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในงานนะครับก็ยังมีกิจกรรมตลอดทั้ง4วันก็ได้แก่การประกวดภาพถ่ายในความทรงจำพร้อมเงินรางวัลนะครับแล้วก็กิจกรรมมิวเซียมพอยต์แล้วก็กิจกรรมหล่อเหรียญที่ระลึกโดยกลุ่มศิลปินให้เบ็ดดีกว่าให้ปลารวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษนะครับขาดทุนคือกำไรเฉพาะวันที่13ตุลาคมนะครับก็สินค้าก็มีจำนวนจำกัดครับ
0: ค่ะผู้ร่วมงานนะคะสามารถเข้าชมแล้วก็เรียนรู้ฟรีทั้ง5พิพิธภัณฑ์ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินโดนพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตและพิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยนะคะพร้อมกับเยี่ยมชมตลาดเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็จะมีในเรื่องของสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรเครือข่ายกว่า200ล้านค้าด้วยกันนะคะสามารถที่จะไปเลือกซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์กันได้พร้อมกับพูดคุยกับผู้ผลิตโดยตรงเพื่อที่จะเรียนรู้ที่มาของสินค้าแล้วก็แนวทางการประกอบอาชีพเกษตรค่ะ
1: ก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนร่วมมหกรรมในความทรงจำนะครับเพื่อเป็นการร่วมรำลึกนะครับเรียนรู้แล้วก็ส่งต่อเรื่องราวพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ท่านนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่านะครับพร้อมกับน้อมนำแนวพระราชดำริแล้วก็หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่โทรศัพท์เบอร์02-529-2212ถึง3ถึง13แล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับ087-359-7171อีกเบอร์หนึ่งนะครับ094-649-2333หรือว่าจิตติดต่อรายละเอียดนะครับผ่าน Facebook นะครับแล้วก็ Instagram ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรได้ครับ
0: ค่ะแล้วก็สำนักพระราชวังนะคะได้มีการแจ้งการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันอังคารที่13ตุลาคมค่ะสำหรับในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะจะมีการรับลงทะเบียนวางพวงมาลาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกาและวันอังคารนะคะที่13ตุลาคมค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาค่ะ
1: นะครับก็ลงทะเบียน2วันนะครับส่วนวันอังคารที่13นะครับก็ให้วางพวงมาลาแล้วก็เข้าถวายสักการะก็มีอยู่2ช่วงช่วงที่1นะครับก็คือตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาแล้วก็ช่วงที่2ครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลานะครับก็กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นะครับจะได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ตั้งพวงมาลาแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับในการลงทะเบียนเพื่อนำไปแจ้งความประสงค์ที่กองอำนวยการณอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยผู้ที่ประสงค์ไปวางพวงมาลานะครับไม่ต้องนำขาตั้งพวงมาลามาด้วยนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าในการรับคืนพวงมาลานะครับสามารถรับคืนได้ในวันที่14ตุลาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาทั้งนี้นะครับต้องนำหมายเลขบัตรประจำพวงมาลามาด้วยนะครับถ้าท่านไม่มีบัตรมาแสดงนี่จะต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้นะครับจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมอบคืนให้นะครับถ้าไม่มีจะต้องมีการตรวจสอบกันแล้วก็ถ้าพ้นเวลา12นาฬิกาไปต้นไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะถือว่าเจ้าของนะครับไม่ประสงค์ที่จะรับพวงมาลาคืนก็เจ้าหน้าที่กรุงเทพก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ
0: ค่ะมาที่เรื่องของการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากน้ำท่วมกันบ้างก็จะเป็นในเรื่องของการสรุปเกณฑ์เงินเยียวยาน้ำท่วมค่ะล่าสุดนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันทางโทรศัพท์ในรายการคนชนข่าวทาง TNN ช่อง16นะคะว่าการพิจารณาเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยจะดูจากวันที่เกิดเหตุเป็นหลักไม่ใช่วันที่น้ำลดเพราะว่ากรมธรรม์ประกันภัยครัวเรือนที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนหรือที่เรียกกันว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มมีผลคุ้มครองนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมก็จะยังคงใช้เงินเยียวยาจากรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะ
1: นั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2519ก็จะยังใช้เกณฑ์เงินเยียวยาของรัฐบาลเดิมนะครับนั่นก็คือ 9,000 บาทบ้านไหนนะครับที่ถูกน้ำท่วมแม้ว่าจะท่วมขังเพียง 1-2 วันก็มีสิทธิ์ได้รับเงินตามเกณฑ์นี้ส่วนกรณีบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งตัวบ้านหรือทรัพย์สินนะครับก็จะมีการประเมินแล้วก็จะจ่ายค่าความเสียหายแยกอีกส่วนหนึ่งตามเป็นจริงแต่ว่าจะต้องรอนะครับให้น้ำลดเสียก่อนนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เข้าไปสำรวจความเสียหายได้ขณะคนที่อยู่ชั้น2ขึ้นไปนะครับแม้ว่าน้ำเนี่ยจะไม่เข้าตัวบ้านแต่ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางออกจากพื้นที่ได้ก็สามารถที่จะมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกันได้นะครับหากว่าติดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเกิน7วันนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์เดิมนะครับ
0: ค่ะสำหรับกรณีน้ำท่วมที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะตรงนี้จะต่างออกไปค่ะเพราะว่ากรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือนที่รัฐบาลนะคะจัดให้ประชาชนเนี่ยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมหากเกิดน้ำท่วมก็จะได้รับเงินเบื้องต้น 10,000 บาทจากนั้นสามารถเคลมค่าความเสียหายนะคะเพิ่มเติมความจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทในกรณีวัตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับเงินเบื้องต้น 5,000 บาทและค่าความเสียหายเพิ่มเติมตามจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทหากเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองก็จะได้รับเงินจำนวนนะคะ2ล้านบาทในกรณีทุพพลภาพได้สูงสุดถึง 300,000 บาทค่ะ
1: สำหรับระบบประกันภัยนี้นะครับรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันนะครับก็ประมาณ 15,500 ล้านบาทมีทุนประกันรวมนะครับ 75,000 บาทครอบคลุมนะครับก็ประมาณ30ล้านครัวเรือนแล้วก็แม้ว่าจะเป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่นะครับก็ยังสามารถที่จะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองได้นะครับโดยบริษัทประกันนะครับก็จะใช้ภาพถ่าย ดาวเทียมนะครับประกอบกับข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นในการตรวจสอบครับ
0: ค่ะดังนั้นนะคะถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือเกิดน้ำท่วมก่อน1ตุลาคมเนี่ยก็จะใช้เกณฑ์เยียวยาของรัฐบาลนั่นก็คือ 9,000 บาทแต่ถ้าเกิดภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบประกันภัยโดยกรณีน้ำท่วมรับเบื้องต้น 10,000 บาทรวมค่าเสียหายได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าเงินที่ได้รับก็อาจไม่เท่ากันเพราะว่าอยู่ภายใต้คนละระบบแล้วก็เกิดภัยในคนละช่วงเวลาค่ะ
1: นะครับลงไปทางภาคใต้กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้พลโทชาคริตอุจรัตน์นะครับแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับได้ให้การต้อนรับนายชนทันแสงพุ่มนะครับรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตพร้อมกับคณะผู้บริหารในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะนะครับแล้วก็แสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4ณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีครับ
0: ค่ะสำหรับในการพบปะครั้งนี้นะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีการหารือถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะเพื่อที่จะให้การแก้ไขปัญหารวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่เนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับท่านได้มอบแนวทางการทำงานนะครับโดยยึดหลักพระราชทานก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาพร้อมกับเน้นนะครับในเรื่องของการสร้างความรักและก็ความผูกพันของประชาชนที่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิดตลอดจนการสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยยึดหลักก็คือการเมืองนำการทหารโดยให้ประชาชนอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐหนุนหลังพร้อมสนับสนุนทุกความต้องการนะครับของพี่น้องประชาชนเพื่อให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและก็ยั่งยืนครับ
0: ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม่ทัพภาคที่4นะคะแล้วก็คณะผู้บริหารเนี่ยก็ต่างยืนยันถึงความพร้อมในการประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนควบคู่กับการสร้างความมั่นคงและสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ครับแต่ช่วงนี้นะครับเราไปฟังเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการเลยครับ

0: ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ก็10กว่าวันนะครับยอดก็ 12,000 กว่าคนแล้วนะครับก็เกินครึ่งนะครับ
3: เกินครึ่งนะคะ
2: เกิน 50% แล้วนะครับก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินก็เราจะไปติดตามการปฏิบัติงานนะครับของนางสาวมณิสราโฮบันเทานะครับพยาบาลวิชาชีพจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีครับวันนี้นำเสนอในตอนมหาอุทกภัยนะครับ
3: ท่าน
2: ใดไปรับฟังกันเลยครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่กำลังรับมือจากอุทกภัยกันหนักหน่วงเลยนะคะที่จังหวัดนครนายกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าหนักมากเลยค่ะเมื่อก่อนเคยแต่ไปช่วยคนอื่นครั้งนี้ก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะคะบ้านร้านรถได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยค่ะกว่าจะกลับคืนสู่สภาพเดิมก็คงต้องใช้เวลาสักระยะเลยนะคะที่โรงพยาบาลนครนายกก็ท่วมหนักมากค่ะแต่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ยังคงต้องไปทำงานบางคนถึงขั้นต้องนอนค้างที่ทำงานกันเลยทีเดียวนะคะพอน้ำในเมืองลดลงรอบๆเมืองเวลานี้กำลังท่วมหนักโดยเฉพาะอำเภอปากพีและอำเภอคงคลักที่ท่วมหนักมากเวลานี้นะคะจนแทบจะมิดหลังคาบ้านกันเลยทีเดียวท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเส้นทางรังสิตนครนายกสายคลองต้องเช็คข่าวกันให้ดีนะคะว่าจะเดินทางมาได้หรือเปล่าล่าสุดเย็นวันนี้ค่ะน้ำบริเวณแยกไฟแดงองครักษ์ก่อนถึงศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรถเล็กวิ่งผ่านไม่ได้นะคะถ้าจำเป็นจริงๆให้เลี่ยงมาทางเส้นหินกองจะปลอดภัยกว่าค่ะถึงแม้วันนี้น้ำในเมืองจะยุบลงไปจนเกือบจะหมดแล้วแต่รอยน้ำตาของพี่น้องชาวจังหวัดนครนายกที่ต้องสูญเสียสิ่งของที่รักไปยังคงไม่จางหายค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดนครนายกและทุกจังหวัดที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะจบจากเรื่องน้ำวันนี้มีข่าวการทำโครงการต้นกล้าของแผ่นดินมาฝากค่ะในวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้พวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีได้รับเกียรติจากโรงเรียนนายสิบทหารบกให้เชิญไปบรรยายพิเศษในเรื่องต้นกล้าของแผ่นดินเป็นนนส.รุ่นที่30ต้นกล้าของแผ่นดินรุ่นที่4นะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเวลา 19:00 นถึง 21:00 นกิจกรรมจะสนุกสนานแค่ไหนต้องคอยติดตามกันในวันพุธหน้าแล้วนะคะเพราะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วและพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ก็ติดตามได้นะครับทุกวันพุธเมื่อวานนี้นะครับท่านรองผู้จัดการทหารบกนะครับท่านได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะครับแล้วก็ได้สั่งกำชับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือหรือว่ารถยานเกาะล้อยางนะครับในการที่จะเร่งช่วยเหลือประชาชนนะครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยนะครับในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวพื้นที่น้ำท่วมนะครับขยายวงกว้างนะครับครอบคลุมทั้งอำเภอก็ส่งผลนะครับให้ถนนสายหลักและก็สายรองหลายเส้นนะครับถูกตัดขาดรถยนต์ทั่วไปนะครับไม่สามารถที่จะสัญจรได้โดยเฉพาะทางหลวงนะครับหมายเลข3076 เส้นทางพนมบ้านสร้างนะครับก็ทำให้หลายพื้นที่นะครับเข้าถึงได้ยากครับ
3: ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะท่านก็ลงไปติดตามสถานการณ์ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมไปถึงให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยนะคะแล้วก็กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยกำชับให้หน่วยทหารเนี่ยเร่งเข้าถึงจุดที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางถูกตัดขาดเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกค่ะ
2: นะครับรองท่านผู้การทหารบกนะครับท่านเดินทางด้วยเรือนะครับเข้าพื้นที่ของตำบลบ้านสร้างเพื่อนำสิ่งของที่จำเป็นนะครับไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ภายในบ้านเรือนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงวัดท่ากระทุ่มเพื่อเยี่ยมประชาชนและก็เจ้าหน้าที่พร้อมกำชับนะครับให้เร่งดูแลนะครับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยและก็เด็กรวมถึงการติดตามระดับน้ำและก็สภาพเส้นทางอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกำลังและก็ยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการใช้เรือและก็รถยานเกาะล้อยางนะครับหรือว่า BTR ในจุดที่รถทั่วไปนะครับไม่สามารถจะเข้าถึงได้เพื่อเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นแล้วก็เคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยครับ
3: ค่ะสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูค่ะล่าสุดกองพันธุ์สื่อสารที่21นะคะก็ได้จัด กำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมกับยานพาหนะอุปกรณ์ของหน่วยร่วมกับสำนัก งานเขตบางเขนดำเนินการเร่งขนย้ายขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์นะคะเพื่อที่จะกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณฝนที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่องค่ะและที่สำคัญการดำเนินการนี้นะคะก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังนะคะจนกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินั่นเองค่ะต่อเนื่องเลยนะคะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19นำกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ค่ะฟื้นฟูทำความสะอาดนะคะโดยมีทางด้านของนายชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานนะคะพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทรอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนค่ะทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
2: นะครับกองทัพบกก็ดูแลนะครับตั้งแต่การเตรียมความพร้อมนะครับการออกไปช่วยเหลือแล้วก็การฟื้นฟูหลังน้ำรดนะครับมาดูเรื่องเบาๆกันบ้างนะครับกองทัพภาคที่3ก็เปิดรับสมัครฐานกองหนุนโดยกองทัพภาคที่3นะครับได้มีความประสงค์รับสมัครฐานกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครฐานพรานนะครับสังกัดกองทัพภาคที่3มีดังนี้นะครับกรมทหารพรานที่31นะครับจำนวน53อัตรากรมทหารพรานที่32จำนวน23อัตรากรมทหารพรานที่35จำนวน29อัตราหมวดทหารพรานหญิงนะครับที่31จำนวน5อัตราแล้วก็หมวดทหารพรานหญิงที่32นะครับจำนวน5อัตราครับ
3: ค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยค่ะมีความรู้นะคะไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถตรากตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้ค่ะแล้วก็ไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะ
2: ฐานพรานชายนะครับผู้สมัครจะต้องเป็นฐานกองหนุนหรือว่าบุคคลพลเรือนมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์และก็ไม่เกิน30ปีสำหรับฐานพรานหญิงนะครับผู้สมัครต้องเป็นสตรีโสดนะครับไม่มีพันธะทางครอบครัวอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์นะครับและก็ไม่เกิน30ปีสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้นะครับจะใช้วุฒิต่างๆที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุนะครับตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้นะครับ
3: ค่ะรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่15ตุลาคมค่ะสามารถที่จะสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมทหารพรานนะคะที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นไม่เว้นวันหยุดราชการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองกำลังพลกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์0552 2541842ย้ำนะคะ055241842ค่ะ
2: กลับมาดูเรื่องของการเตือนภัยจากวิชาชีพกันบ้างนะครับทางเพจของการไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือว่า MEA ก็ได้โพสต์เตือนประชาชนนะครับหลังจากที่พบว่ามีมิจฉาชีพแอบปลอมบัญชีไลน์นะครับเพื่อใช้ในการหลอกลวงประชาชนโดยระบุข้อมูลนะครับว่า MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงแจ้งเตือนประชาชนและผู้ใช้ไฟฟ้าให้เพิ่มความระมัดระวังหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพนะสร้างบัญชีไลน์ปลอมโดยแอบอ้างนะครับนำตราสัญลักษณ์นะครับชื่อการไฟฟ้านครหลวง MEA ภาพแอปพลิเคชัน MEA Smart Light แล้วก็ใช้ชื่อบัญชีว่าฝ่ายทะเบียนกฟน.นะไปใช้ในการติดต่อประชาชนซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายนะครับต่อทรัพย์สินแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมยืนยันนะครับว่า MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยไม่มีนโยบายติดต่อให้ทำธุรกรรมหรือว่าส่งลิงก์ผ่านไลน์ส่วนบุคคลครับ
3: ค่ะทั้งนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนพบเห็นข้อความหรือว่าบัญชีไลน์ที่ต้องสงสัยค่ะก็ขอให้ปฏิบัติตามคำเตือนนั่นก็คือไม่กดลิงก์ไม่แอดไลน์ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินนะคะพร้อมกับกดรายงานปัญหาหรือว่ารีพอร์ตรวมไปถึงบล็อกบัญชีดังกล่าวในระบบไลน์ทันทีค่ะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1130ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
2: นะครับแล้วก็ใกล้แล้วนะครับสำหรับเทศกาลกินเจน
3: ะคร
2: ับก็มีหลายๆที่ได้ให้ร่วมมีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าเป็นเทศกาลกินเจภูเก็ตหรือว่าเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดพังงานะครับก็ใครอยู่ใกล้ก็ไปร่วมได้ก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. กับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หนองจอกกลางดึกลุยติดตามน้ำท่วมหมู่บ้านฟอร์เรวิวและทักษิณเข้าไต่สวนขอคุ้มครองปมสัมปทานยึดทรัพย์ซ้ำซ้อน 1.5 หมื่นล้านคดีขายหุ้นชินคอปสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
14: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
14: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
15: อย่าอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: ทักษิณเดินทางถึงศาลภาษีอากรกลางนัดไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราวป้อมสรรพากรเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอป 1.76 หมื่นล้านบาทผลสารวันนี้จะชี้ว่ากรมสรรพากรจะบังคับเก็บภาษีได้ทันทีหรือต้องชะลอไว้ก่อนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
16: ที่ศาลภาษีอากรกลางศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงศาลเพื่อเข้าร่วมการไต่สวน คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในคดีที่เป็นโจทยื่นฟ้องกรมสรรพากรโดยก่อนเข้าห้องพิจารณานายทักษิณได้ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าสบายๆไม่มีอะไรกังวลคดีนี้เกิดขึ้นจากที่นายทักษิณชินวัตรถูกกรมสรรพากรประเมินเรียกเก็บภาษีอากรเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมเป็นเงินสูงถึง 17,629 ล้านบาทจากกรณีธุรกรรมการซื้อขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งทางฝั่งทนายของนายทักษิณชินวัตรได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทุเลาการบังคับคดีและระงับการยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์สินไว้ก่อนจนกว่าคดีหลักจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดการนัดไต่สวนในวันนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ศาลภาษีอากรกลางจะรับฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่ายว่ามีเหตุอันควรให้คุ้มครองชั่วคราวตามที่ฝ่ายโจทย์ร้องขอหรือไม่ซึ่งผลการพิจารณาของศาลในวันนี้จะส่งผลโดยตรงต่อทิศทางการทำงานของกรมสรรพากรว่าจะสามารถเดินหน้าขั้นตอนการบังคับคดีเพื่อจัดเก็บภาษีมูลค่าหมื่นล้านบาทนี้ต่อไปได้ทันทีหรือจะต้องชะลอออกไปก่อนพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หนองจอกกลางดึกลุยติดตามน้ำท่วมหมู่บ้านฟอร์วิลประสานปภส่งรถโมบายยูนิตเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำบรรเทาทุกข์ 3,000 ครัวเรือนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
3: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยณหมู่บ้านฟอร์วิลเขตหนองจอกเป็นการเร่งด่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากได้รับรายงานขอความช่วยเหลือผ่านแฟนเพจออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจสภาพและข้อจำกัดในการระบายน้ำและเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและทันท่วงทีซึ่งหมู่บ้านฟอร์วิลเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่โดยมีชุมชนอยู่ในนั้นประมาณ 3,000 ครัวเรือน 12,000 คนซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังแม้ว่าขณะนี้จะมีเครื่องสูบน้ำจากสำนักระบายน้ำกรุงเทพและกรมชลประทานเข้ามาติดตั้งเพื่อระบายน้ำออกแต่การระบายน้ำยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากปริมาณน้ำโดยรอบและระดับน้ำในแม่น้ำสาขาบริเวณริมตลิ่งยังคงสูงทำให้การสูบน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาได้ประสานกับปภ.และสำนักงานเขตหนองจอกสั่งการให้นำเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์เข้ามาเสริมโดยเฉพาะการจัดส่งรถโมบายยูนิตเข้าไปสูบน้ำและเสริมทับเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากหมู่บ้านให้เร็วที่สุดอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
17: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.ทัพพนวัตเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
18: ชีวิตดีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวอยู่ที่เราเปิดใจให้กับมุมดีๆที่อยู่รอบตัวได้แค่ไหนเลือกมองแต่มุมดีชีวิตจะมีความสุขสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz หวังให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขใจ
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ถ้าทุกอย่างง่ายเกินไปมันก็คงไม่ใช่ชีวิต
3: Easpiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: Number 1

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะสวัสดีรอบ2นะคะเจอกันเมื่อเช้ามาแทนน้องเคเบิ้ล10โมงถึงเที่ยงแล้วก็เบรกไปกินข้าวแป๊บหนึ่งนะคะก็เป็น1วันที่วันนี้ยังไม่เห็นเขาโครงของความครึ้มของท้องฟ้าเลยเดินไปกินข้าวตอนกลางวันนี่ก็แดดเปรี้ยงมากเลยนะคะก็ช่วงนี้นะว่าคนไทยเราน่าจะโหยหาบรรยากาศแบบนี้เป็นพิเศษเนาะอยู่ด้วยกันจนถึงบ่าย3นะคะวันนี้นอกจากเรื่องเพลย์ลิสต์ต่างๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีศิลปินพูดคุยกับเราด้วยนะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกับน้องสมุยกัน
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: เรื่องราวของคุณพายุนะคะคุณพายุเนี่ยเขาเพิ่งเรียนจบแล้วก็ทำงานที่แรกยังทำงานประมาณสักเดือนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำงานไม่คุ้มกับเงินเดือนที่บริษัทให้เลยรู้สึกว่าตัวเองยังทำไม่ดีพอก็เลยไม่รู้ว่าลาออกเลยดีไหมแล้วลาออกตอนนี้มันจะเร็วไปไหมเขาจะมองว่าเราไม่อดทนไหมนะคะซึ่งก็หาได้ยากนะสำหรับคนที่ทำงานเรารู้สึกว่าเฮ้ยเงินที่เขาให้มันไม่คุ้มกับที่เราทำให้เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟีลว่าเราทำงานเกินหน้าที่ทำงานเกินคุ้มซึ่งพี่ๆก็ให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงทดลองงาน3เดือนเนาะถ้าเราทำไม่ถึงจริงๆเนี่ยยังไงบริษัทเขาก็ไม่น่าจะเก็บเราไว้แต่การชิงลาออกไปตั้งแต่แรกเนี่ยบางทีมันอาจจะเร็วเกินไปจริงๆนะมันอาจจะต้องให้เวลาในการปรับตัวหรือว่าทดลองอย่างที่บอกไปมันก็มีระยะเวลาของมันอยู่เนาะพูดท้อพูดโทเดี๋ยวคืนนี้เจอกับพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่อ้อยด้วยนะคะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โ

0: สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชรช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: าวเหลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: พาชาพาพาไปมู
3: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสยรักคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
0: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน

เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: น้องก้างนะคะจากช่องก้างปูรัตเป็นอินฟลูสายบิวตี้แฟชั่นก็เล่าว่าจุดเริ่มต้นของการมาเป็นอินฟลูเนี่ยก็เริ่มจากตอนนั้นเนี่ยช่วงโควิดไงคุณฟังจำได้ไหมเราก็โดนต้องกักตัวอยู่บ้านแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆด้วยการเต้น TikTok ซึ่งน้องก็เป็นหนึ่งในคนนั้นเหมือนกันนะคะแล้วปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาบังเอิญมีการแมสจากการที่ชวนเพื่อนๆที่หน้าตาดีไงสวยๆหมดมาเต้นแล้วก็อันนั้นเป็นจุดประกายเริ่มต้นที่เริ่มมีคนรู้จักขึ้นมานะคะแต่ว่าเส้นทางของการเป็นอินฟลูเป็นนางแบบเป็นพิธีกรจะเป็นยังไงต่อย้อนหลังฟังเต็มๆกันได้ในใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพ.ร.บ.ที่ประกันติดล้อมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ New Release ในชั่วโมงนี้เป็นหนึ่งงานของดีว่าหญิงที่คัมแบ็กกลับมาพร้อมกับซิงเกิลที่มาจากเรื่องจริงของเจ้าตัวนะคะแล้วก็ยังเป็นเพลงจากรายการ Thailand Chosen One ที่แก้มเข้าร่วมด้วยงานใหม่จากแก้มวิชญานีนะคะแล้วก็ดูจากเครดิตแล้วโอ้พี่โอมค็อกเทลมาเขียนเนื้อให้นะคะแล้วก็มาโปรดิวซ์ให้ด้วยนะคะนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าวิชญานีจากแก้มวิชญานีค่ะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจแนนค่ะได้รับบรีฟจากคุณผู้ฟังมาแล้วว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยตอนนี้มันช่วงบ่ายแล้วนะคะแล้วก็อิ่มมากเลยค่ะขอเพลงที่มันคึกคึกคักหน่อยนะคะได้เลยนะคะเดี๋ยวจะจัดให้นะคะคุณผู้ฟังที่เคารพนะคะเข้าใจแหละช่วงบ่ายมันก็ค่อนข้างที่จะสบายตัวแล้วเพราะว่าอิ่มแล้วแอร์ก็เย็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอย่างที่บอกไปนะคะมีศิลปินมาพูดคุยกับเราแล้วก็เราจะได้โยกกันอย่างเต็มที่เพราะเพลงใหม่จากน้องสมุยเนี่ยเป็นเพลงแนวลาตินที่เขาชื่นชอบแล้วก็ส่วนตัวเห็นเขาบอกว่าเขาชอบเพลงลองซิจ้าของพี่เบิร์ดด้วยก็เลยเป็นอินสปิเรชันให้เกิดซิงเกิลใหม่เพลงนี้กับเพลงที่ชื่อว่าสายนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกับสมุยกัน
3: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ Bloom ชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
2: EFM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน Number 1กลิ่นฝนเติ้ล First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
3: ้อ EFM NewsEFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริสาวรัสดีประภาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม9ตุลาคมนี้และศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกฎ742ปีหมอบี386ปี 1,840 เดือนคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอบมาก
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สนับสนุนโดย
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
7: ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีหมอบี386ปี 1,840 เดือนคำให้การมีประโยชน์จำคุกสูงสุดตามกฎหมายให้จำคุก50ปีร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านล่าสุดวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีส่วนหมอบี386ปี 1,840 เดือนทำให้การมีประโยชน์จำคุกสูงสุดตามกฎหมายให้จำคุก50ปีและสั่งให้ร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านบาทพุทธอภิวันเข้าให้ข้อมูล DSI แจ้งบริจาค กันจอมพลัง2ครั้งรวม 400,000 บาทตามที่มีผู้ร้องเรียนยืนยันโอนเข้าบัญชีมูลนิธิโดยตรงโดย DSI อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเรียกสอบนายกนทัศน์คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
8: นายพุทธอภิวันองค์พระบารมีผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ช่องหนึ่งเดินทางเข้าให้ข้อมูลต่อพนักงานสอบสวนกองกิจการอำนวยความยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะพยานกรณีบริจาคเงินให้กับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้หลังมีการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการใช้เงินของมูลนิธินายพุทธอภิวันเปิดเผยว่าเคยบริจาคเงินให้มูลนิธิ2ครั้งรวม 400,000 บาทครั้งแรก 300,000 บาทเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ชายแดนโดยมีสลิปการโอนเงินเป็นหลักฐานส่วนครั้งที่2จำนวน 100,000 บาทเป็นการช่วยเหลือเรื่องชายแดนหรือสถานการณ์น้ำท่วมโดยไม่ได้เก็บสลิปไว้ยืนยันว่าเงินทั้ง2ครั้งโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิโดยตรงโดยไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนายกันทัศน์พงไพบุญเวชหรือกันจอมพลังด้านพนักงานสืบสวนสอบสวนกองกิจการอำนวยความยุติธรรมดีไซน์ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำร้องทั้งการจัดตั้งมูลนิธิกันจอมพลังและการใช้เงินรวมถึงการเปิดรับบัญชีบริจาคโดยได้ประสานขอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเตรียมเชิญผู้บริจาคและผู้ใกล้ชิดมาให้ข้อมูลส่วนนายกันทัศน์ยังไม่ได้เชิญเข้าสอบเนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม9ตุลาคมนี้ 14,053 ครัวเรือนวงเงินกว่า94ล้านส่วนผู้เช่าบ้านหรือเช่าห้องที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถแจ้งเลขที่บ้านเช่าได้เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
9: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.ได้รับข้อมูลจากจังหวัดที่แจ้งข้อมูลประชาชนขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยและได้ส่งเรื่องให้ธนาคารออมสินเพิ่มกว่า 9,800 ครัวเรือนรวมกับยอดก่อนหน้านี้ในส่วนของครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบรับเงินเยียวยาและส่งต่อให้ธนาคารออมสินรวมทั้งสิ้นเป็น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยากว่า94ล้านบาทซึ่งได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและกลุ่มนี้จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมส่วนยอดการเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขณะนี้มีลงทะเบียนแล้วประมาณ 1,350,000 กว่าครัวเรือนส่วนข้อสงสัยเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าบ้านขอชี้แจงว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบเพื่อตรวจสอบส่วนบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งซอยย่อยเป็นหลายห้องในลักษณะของห้องเช่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นห้องเช่าที่มีผู้อยู่อาศัยจริงผู้เช่าก็จะได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันทั้งในลักษณะของน้ำท่วมและน้ำล้อมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
1: วันที่เหนื่อยที่สุดมักเป็นวันที่เราเติบโตที่สุด
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจแนนค่ะบ่าย2โมงกับ8นาทีนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวชั่วโมงนี้มีสมุยมาหรอสมุยเนี่ยลาตินนะแต่ว่าตอนนี้จะลาตายแล้วค่ะเพราะว่าง่วงมากถามว่าง่วงแค่ไหนก็ง่วงแค่ตอนนี้ในตาเป็นรูปเตียงเป็นยังไงคุณผู้ฟังแก๊งบ่ายโมงเนี่ยนะช่างสรรหาคำนะคะมีความครีเอทีฟในการเปรียบเปรยเห็นภาพเลยล่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
1: พรุ่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยว 2:30 นมาเจอกันกับหมิงหมิงแล้วก็เนปจูนใน EFM Fandom Live นะร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: กระเป๋าเดินทาง1ถุงกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปสนิทไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อย

วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพิมพ์ในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ก็เรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ตัวของเอเองเนี่ยประสบด้วยตัวเองค่ะเอเนี่ยเป็นคนที่เห็นวิญญาณเพราะฉะนั้นก็จะมีน้องๆเนี่ยแวะเวียนเข้ามาให้เราช่วยเหลือ ซึ่งน้องคนนี้เขาชื่อว่าเดือนเขาบอกว่าพี่เอดูให้หนูหน่อยว่าในตัวของหนูเนี่ยมีอะไรและทีเนี้ยค่ะเอเห็นเหมือนมันเป็นเงาดำๆมาค่ะวิ่งอยู่ตามผิวหนังของเขาหลังจากนั้นเดือนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะค่ะเคยทำของใส่ผู้ชายคนหนึ่งและทำให้ไอ้คุณใส่งูดำมันตีกลับมาหาตัวเขาและทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่พี่เดือนถึงไทยแต่เสียชีวิตแล้ววันที่จะต้องมีการเปิดโรงที่ตัวของเดือนนะมีงูนอนขดอยู่3ตัว
2: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันธะ

0: กลางนาเรื่องนี้มันมีความสนุกตรงที่เหมือนกับเจอแล้วเจอเล่าเจอแล้วเจออีกตอนแรกเนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยก็จะให้คุณนุกเนี่ยนอนอย่างเดียวเลยแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์สุดท้ายนี่แหละที่เป็นจุดพีคที่บอกได้เลยว่าคุณตาคุณยายก็ข่มตานอนไม่หลับเหมือนกันนะคะลองฟังเรื่องนี้ย้อนหลังดูได้แล้วก็เดี๋ยวคันหน้าเราเจอกันกับดร.วิสกับคุณหมอบอมนะคะขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
1: ไอคอนกลุ่มโป
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

0: เปิดเพลงนี้เอาฟิลไปก่อนนะคะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงถือว่าเป็นหนึ่งสารตั้งต้นของซิงเกิลที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ต้อนรับสมุยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับนี่วันนี้เราก็มาในทีมที่ยังคุมโทนกับเพลงที่เราจะคุยในวันนี
2: ้ครับผม
0: ก็มีฟิลก็กลิ่นอายลาติน
1: ครับผม
0: ความเป็นลาตินนี่มันต้องยังไงอะน้องในความเข้าใจของเรา
1: ผมว่ามันคือความชิลลิ่งกับความเนี๊ยบรวมๆกันนะคือมันจะไม่ได้มันจะเหมือนเราอยู่ทะเลตลอดเวลาแต่เราไม่ได้เซอร์เราจะมีกลิ่นอายของความชิลใช่ฮะแต่ก็คือเราก็เนี๊ยบแหละแต่งตัวดีดูมีเท็กเจอร์ของความเป็นลาตินอยู่ในนั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เออ
0: จริงแต่พอสมุยพูดว่ามันไม่ใช่เซอร์นึกภาพออกเลย
1: ใช่
0: แต่มันเป็นฟิลแบบไวท์แบบชายหาดแต่ว่ามันไม่ได้คือมันคนละแบบกับเซอร์
1: ใช่ฮะ
0: วันนี้กลับมาพร้อมกับ1เพลงเป็นเพลงเปิดตัวอัลบั้มใหม่ด้วย
1: ครับผม
0: ซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันไปรีแคปอัลบั้มที่แล้วหน่อยมหาสมุทร
1: อัลบั้มที่แล้วจริงๆก็คือหลังจากปล่อยครบ5เพลงเนี่ยมันก็คือเรียกว่ามันเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตผมด้วยเนาะที่ปล่อยในฐานะศิลปินเดียวมันก็เราพยายามหาช่องทางที่แบบว่าเพลงแบบไหนจะเหมาะกับสมุยด้วย
0: หาร่องหาแนวของเรา
1: ใช่ใช่เราก็ยังไม่ค่อยแน่ใจทางค่ายก็เพิ่งเคยทำงานเราครั้งแรกเราก็ลองแบบหยิบจับหลายๆแนวมาลองดูว่าเอ้ยแนวนี้เหมาะกับสมุยไหมจนพอทำครบ5เพลงเนี่ยจริงๆกระแสตอบรับก็ดีนะฮะคือแต่ละเพลงก็เป็นแนวที่แตกต่างกันแต่ก็ยังเข้ากับตัวผมซึ่งทุกแนวก็ยังมีคนชอบมีคนฟังอยู่แล้วอย่างไม่เคยเป็นอะไรกันสักหน่อยที่เป็นเพลงช้าฮะก็มีคนฟังเยอะคนสตรีมเยอะอยู่เราก็รู้สึกดีใจเนาะซึ่งแต่ละเพลงก็มีฟังก์ชันของมันที่มันได้ทำงาน
0: อ
1: ัพแอนด์ดาวก็เป็นเพลงที่เอาไปโชว์ได้คอเซ็ตก็เป็นเพลงที่เห็นคาแรคเตอร์ความเป็นแบบว่าเซ็กซี
0: ่
1: เสียวๆหน่อย
0: เสียว
1: ๆหน่อยฮะแค่พูดมันก็
0: ความขี้เล่น
1: ใช่ฮะใช่ฮะซึ่งแต่ละเพลงก็ทำงานแตกต่างกันไปก็กระแสตอบรับก็โอเคครับแล้วก็แฟนคลับก็เรียกว่าก็ชอบกันทุกเพลงครับผม
0: แล้วก็มาถึงอัลบั้มใหม่ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องเริ่มจากตัวสมุยไหมมันต้องเริ่มจากความชอบของเราก่อนไหมก่อนที่เราจะไปคุยกับทีมงานหรือว่าค่าย
1: ใช่ฮะจริงๆตอนแรกเราก็มีคุยคอนเซปต์กันไว้ตั้งแต่อัลบั้มแรกจบแล้วล่ะฮะว่าจะทำยังไงกันต่อซึ่งทางค่ายก็มีแนวทางของค่ายซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงพรีแพร์เนาะมันก็จะเป็นช่วงเว้นว่างไปก่อนว่าจะทำแนวไหนดีทำยังไงดีซึ่งช่วงนั้นผมก็ได้กลับบ้านแล้วไปอยู่กับคุณแม่บ่อย
0: ๆครับ
1: คุณแม่ก็จะชอบพาผมไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันจริงๆเราก็เที่ยวกันบ่อยอยู่แล้วผมกับแม่ฮะ
0: กลับบ้านที่ไหนครับ
1: สมุทรปราการนี่แหละฮะใกล้ๆ
0: ดู
1: เหมือนไกลแต่จริงๆบางทีเราก็ไปพัทยากันบ้างไป walking streetบางทีก็เข้ามาอนุสาวรีย์ไปแซกโซโฟนครับผมก็เป็นร้านที่เปิดเพลงแนวนี้อยู่แล้วเป็นสวิงเป็นลาตินอะไรเงี้ยครับผมพอผมได้ไปเที่ยวคุณแม่บ่อยๆเข้าเจอเพลงหนึ่งมันฮิตมันโดนก็คือเจอเพลงของลิกกี้มาร์ตินใช่ฮะผมก็เลยเอ้ยเพลงนี้โดนใจจังเลยเพลง Living La Vida Loca ครับผมซึ่งบวกกับก่อนหน้านี้ผมไปออกงานบ่อยๆผมก็ไปขุดมาเจอเพลงลองสิจะของพี่เบิร์ดแล้วผมแบบชอบมาก
0: ซึ่งน้องเกิดทันไหมตอนที่เพลงนั้นดังๆไม่ทันเลยใช่ไหม
1: ผมไม่เคยไม่แน่ใจแต่ผมไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนใช่ใช่ใช่พอผมฟังปุ๊บผมก็เลยส่งไปหาพี่อาร์มว่าพี่อาร์มเจ้าของค่ายนะเพราะว่าแบบพี่เพลงมันโดนมากเลยอ่ะเห็นซุบซิบว่าพี่เป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมถ้าสงสัยงั้นมาลองดูไหมอะไรเงี้ยผมแบบเฮ้ยเนื้อเพลงน่ารักมากดนตรีก็ชอบด้วยบวกกับช่วงนั้นได้อยู่คุณแม่บ่อยก็เต้นกันอะไรเงี้ยก็เลยลองทำแพลนเสนอค่ายว่าแบบพี่ครับผมอยากให้5เพลงเนี่ยเป็นกลิ่นนี้สไตล์นี้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเพลงลาตินเนาะมันก็ไม่ได้มีมานานแล้วเราก็ลองอยากหาอะไรใหม่ๆใส่เข้าไปในวงการเพลงไทยบ้างมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าใหม่หรอกแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เฟรชชิ่งเน
0: า
1: ะ
0: คือเหมือนว่าเทรนด์ช่วงนี้มันอาจจะไม่ใช่ลาตินในล่องนี้จัดจัด
1: ใช่ครับผมเดี๋ยวนี้ก็เป็นแอฟโรเป็นอะไรซึ่งแอฟโรก็พอนะมันผมก็คิดว่าอาจจะมีสักหนึ่งเพลงในอัลบั้มเพราะว่าจริงๆมันก็คือช่องๆเดียวกันหมด
0: ครับพูดถึงซิงเกิลนี้ก็คือสาย
1: ครับผม
0: แต่ว่าพี่แนนงงว่าทำไมมันในวงเล็บมันคือ say yes
1: ครับผมจริงๆมันมีอยู่ท่อนหนึ่งร้องว่า say yes ใช่ครับผมก็จริงๆก็ตอนแรกชื่อเพลงจะเขียนว่าสายอีกนิด สายอีกนิดเหมือนชื่อตอนแรกใช่ก็คือให้สายอีกนิดขอดูอีกหน่อยอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่า say yes เนี่ยก็คือแบบเอ้ยได้สิเหมือนเป็นแบบเขาตอบรับมา
0: คือสมุยอย่าเว้นนานนะพี่ลุ้นนะ
1: เออผมก็ลุ้นเหมือนกันคือแบบเอ้ยเราบอกให้เขาสายให้หน่อย
0: เออ
1: แล้วเขาก็ตอบมา say yes ครับผมแบบ say yes ได้ไหม say yes ได้มาสิ
0: แปลว่าเนื้อเพลงคือหมายถึงว่าเล่าถึงบรรยากาศนึงที่เราไปเจอคนคนนึงที่น่าสนใจ
1: ครับผม
0: แล้วก็ชวนเขาเต้น
1: ครับผม
0: จริง
1: สามตั้นต้นมันมาจากเพลงที่ผมเขียนไป
0: ครับ
1: เขียนไปว่าแบบเอ้ยเธอลีลาดีจังชอบเวลาเธอลีลาเออประมาณนี
0: ้
1: อาจจะเป็นหนึ่งในอัลบั้มด้วยเพลงนี้เหมือนกันฮะ
0: ครับ
1: แต่ก็ขอกันไปขอกันมาก็เลยมาตกอยู่ที่ลองว่างั้นชอบลีลาเธองั้นใส่ซะหน่อย
0: โอเค
1: ก็เลยมาเป็นประมาณนี
0: ้แล้วใครเขียนเนื้อให้เพลงนี
1: ้เพลงนี้ได้พี่ปู่ครับ
0: พี่ปู่เขียนเนื้อ
1: พี่ปู่เฮนครับผม
0: แล้วก็
1: พี่มิกเป็นคนโปรดิวครับมิกเพชรภูมิ
0: มันมีคำคล้องเยอะมากเลยเนาะ
1: ครับผม
0: มันร้องยากไหมอย่างไอท่อน say yes น้ำตาเล็ดอะไรอย่างเงี้ย
1: ฮะ
0: มันเหมือนคำมันค่อนข้างจะถ้าต้องตั้งสติดีๆเนาะ
1: ครับครับครับจริงจริงก็
0: อันนี้ไปปลาดาวไม่ได้อยู่บนฟ้าส่วนเธอกับฉันเรามาเต้นแซมบ้า
1: ครับผม
0: เออคือเหมือนแบบว่าสละอะไรมันต้องคล้องจองกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่จริงๆตรงนี้มันจะมีกลิ่นของความเป็นเขาเรียกว่าบูดาเบสหน่อย
0: ๆ
1: นะ say yes say yes say yes แค่เธอยิ้มให้ทำน้ำตาแทบเล็ดยาไปดูโลมาดูปลากระลังมันยังมีลีลาปลาดาวไม่ได้อยู่บนฟ้าส่วนเธอกับฉันมามาเต้นแซมบ้า
0: แต่นั้นเนี้ยน้องร้องในจังหวะธรรมดาไงแต่พอแบบไปเข้ากับทำนองเร็วๆอ่ะมันก็แอบยากนะ
1: ผมว่าด้วยความที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นความเป็นไทยมากๆนะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันยากนะเออเพราะว่าเหมือนเราฟังอะไรแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะต
0: ั้
1: งแต่แบบ Buddha Base แบบ
0: เข้าปากเราแล้ว
1: มันเข้าปากมันเข้าปากแล้วว่าผมว่ามันการสัมผัสด้วยสระ S เนี่ยสระ S เน
0: ี่ยสระ S สระ R สระ S สระ R
1: ใช่มันเรียกว่าไม่มีร้องผิดแน่นอนครับผม
0: ต้องเราตั้งสติดีๆ
1: ใช่ไม่มีร้องผิดแน่นอน
0: คุยถึงเรื่องท่าเต้นบ้างดีกว่าเห็นบอกว่าไปเรียนเต้นแบบแนวลาตินมาเป็นปีเลยเหรอ
1: ก็จริงๆก็เกือบปีนะครับ
0: เพื่อจะมาทำอันนี้หรือว่าเราเรียนของเราอยู่แล้ว
1: พอเราเคาะกันว่าเอ้ยเราจะทำลาตินกันเนี่ยเพราะว่าทั้งหมด5เพลงที่เหลือจากนี้ครับผมก็จะทำเป็นลาตินหมดเลยก็เลยคิดว่าเอ้ยพี่ผมว่าไหนๆเราจะทำแล้วเราก็ต้องเต้นให้เป็นไห
0: ม
1: เออเราจะเต้นให้เป็นร้องให้เป็นเอ้ยเราจะเขียนเพลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผ
0: ม
1: แล้วลาตินจริงๆแล้วแบบบางทีอย่างเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เกิดที่ลาตินอะเนาะเราไม่ได้เกิดบราซิลไม่ได้เกิดสเปนิชนะเนาะเราก็จะแบบว่าไม่ได้รู้ว่าเบสิกมูฟเมนต์มันคืออะไรเออเราก็อาจจะมีความเข้าใจว่าอ๋อลาตินเต้นอย่างนี้อย่างนี
0: ้
1: แต่พอเราก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ 5-6 เดือนนะฮะเรียนเพื่อปูเบสิกพื้นฐานเรียนเต้นกับคู่ฟาวเดชั่นเรียนคอมเบียเรียนชัชช่าบาชาเต้อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะมีสไตล์การเต้นของมันบาชาตะหรือบาชาเต้สักอย่างเนี่ยฮะ
0: ปวดเอวไหมแบบ
1: จริงๆลาตินเต้นไม่ปวดเอวนะฮะแต่ว่าปวดขา
0: เพราะว่ามันขยับเยอะหรอ
1: ใช่ครับจริงๆแล้วต้องเรียกว่ามันคือถ้าพูดกันตามภาษาบ้านก็คือมันก็คือชัชช่าม ันคือลีลาดใช
0: ่
1: ไม่ได้เรียกว่ามันคือแต่ว่ามันคือช่องในการเต้นแบบเดียวกันซึ่งจะใช้ขาเยอะขยับเยอะมูฟเยอะอย่างตรงนี้ก็จะมีท่อนท้ายๆที่ต้องเต้นกับคู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะเรียกว่าปวดขาสำหรับคนเต้นที่เป็นเต้นเบสิกฮิปฮอปมาก่อนเนาะเออแล้วก็มันก็จะใช้น้ำหนักในการวางเบ้าเบนขาอะไรต่างกันเยอะอยู่ใช่ครับผม
0: เห็นบอกว่าเอาท่าเต้นเอลวิสอะไรมาผสมผสานด้วย ใช่ป่ะ
1: นิดหน่อยครับนิดหน่อยเพราะคืออยากให้คนเต้นได้ด้วยไงเออเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไหนๆมันก็สายแล้วเราก็สายไปเลยพอดีว่าทางแบล็กเจมเนี่ยก็มีทางแบ็กเจมเข้ามาช่วยโคโรกราฟท่าเต้นนะฮาเลมเชก็ทีนี้เราก็เลยช่วยกันคิดว่าแบบเราจะทำเพลงนี้ออกมายังไงดีให้ท่ามันดูแบบจำได้แล้วก็ง่ายไม่ยากเกินไปอะไรเงี้ยผม
0: แล้วท่าเหล่านี้ก็ไปอยู่ใน MV ด้วยซึ่งยกกองไปถ่ายกันถึงชิลีเลย
1: ชิลีพระราม2
0: เฮ้ย แต่ว่าไวบ์มันดูเหมือนมากเลยอ่ะ
1: ครับผม
0: คือมันถือว่าเซตขึ้นมาหมดเลยอ่ะ
1: อันนี้เซตติ้งหมดเลยครับเซตติ้งหมดเลย
0: แต่มันมีอยู่ซีนหนึ่งที่เหมือนเป็นซีนมองออกไปเป็นวิวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับผม
0: แล้วอันนั้นทำยังไงอ่ะที่เป็นตึกเป็นสีสีคล้ายของจริง
1: ตรงพระราม2มันมีเลคอยู่ครับเป็นเหมือนทะเลเลย
0: รออ
1: ่ะรอเล่น
0: เฮ้ยสมุยตั้งแต่จะแกบอกอายุ30แล้วนะ
1: ไม่ครับก็จริงๆก็เป็นกรีนสกรีนเนี่ยแหละครับก
0: ับ
1: อ๋อเ
0: หรอ
1: ใช่ๆฮะ
0: โหอย่างเนียน
1: ใช่ๆคือเราได้พี่หลุยยับใช่ครับผมมาทำอันนี้ให้ตัว MV ให
0: ้
1: ซึ่งตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันว่าคือกรีนสกรีนมันเล็กๆอ่ะเนาะเราก็มีรถขับผ่านไปผ่านมาแล้วก็สงสัยเอ๊ะดูจากกรีนสกรีนมันจะไปแปะยังไงนะสงสัยยังเลยแต่พอทำออกมาโอ้ยโอ้โหได้เรื่อง
0: จริงคือแบบยังนึกไม่ออกเลยว่าเมืองไทยไปถ่ายตรงไหนนะเพราะว่ามันให้ฟิลละตินมาก
1: ครับผมพี่หลุยก็เก่งมากๆแล้วก็เพิ่งเคยร่วมงานกับพี่หลุยครั้งแรกด้วยใช่พี่หลุยก็ทำงานโฟลว์มากครับผมแล้วก็พี่อาร์มอะไรเงี้ยทางค่ายเขาก็เป็นคนจัดการเรื่องภาพ MV อะไรเขาเก่งอยู่แล้วผมว่า
0: น้องนางเอก MV นี่สวยมากเลยนะหุ่นดีแล้วเต้นเก่งมากเขาคือใครคะ
1: ก็เป็นคนที่ทางค่ายเลือกมาเลยฮะก็จริงๆเป็นนักเต้นอยู่แล้วเป
0: ็
1: นเต้นบัลเล่ก็คือมาปูกันใหม่นี่แหละครับ
0: อ๋อเหรอเขาก็ต้องมาเรียนก
1: ัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ใช่ฮะ
0: เขินไหมเวลาเต้นลาตินมันต้องเหมือนใกล้ชิดแนบชิดกันมาก
1: ก็
0: ไอ้หน้านายเขินแล้วเนี่ย
1: ไม่ได้เขินครับ
0: หน้านายเขินอยู่นะ
1: คือแรกๆมันเขินแต่พอเราเต้นไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันก็คือเต้นน่ะแหละก็คือการทำงานน่ะแหละมันเราก็จะแบบเอ้ยขอจับหน่อยนะจับตรงนี้ได้นะโอเคเราก็โฟลว์ทำงานไปครับผม
0: ก็ดูเพลินมากเลยซึ่งตอนนี้ก็เกือบจะ1ล้านวิวแล้ว
1: ครับผม
0: แฟนๆเนี่ยซีนนี้แหละที่พี่แนนสงสัยที่เป็นวิวเมืองอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วเป็นตึกมากมาอาเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็คือกรีนหมดเลยเหรอ
1: ครับผม
0: ว้าว
1: พี่หลุยเขาตั้งใจทำมากผมเห็นเขาลงอยู
0: ่เออ
1: ครับผม
0: คอมเมนต์เป็นยังไงบ้างคะได้เข้าไปอ่านไหม
1: ก็ดูบ้างครับก็ดีฮะบางคนก็บอกว่าเออแบบชอบเพลงแบบนี้เนี่ยครับแบบเพลงดีนะอะไรอย่างเงี้ยผมมีภาษาสเปนมาด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้ภาษาอะไรเนาะเนี่ยก็เหมือนน่าจะมีแบบแฟนๆที่แบบที่เขาชอบเพลงแนวนี้มาด้วยจากต่างชาติอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: เฮ้ยสมุยเคยยังไม่เคยฟีดกับใครเลยใช่ป่ะ
1: ยังเลยครับ
0: ศิลปิน
1: ใช่
0: อัลบั้มนี้มีไหม
1: ก็ยังไม่มีนะครับ
0: ยังไม่มีย
1: ังไม่ได้คิดไว้ใช่
0: สมมุติว่าเป็นเนี่ยแนวละตินไทยละตินอย่างเงี้ยคุณคิดว่าคุณอยากฟีดกับใครเคยคิดไว้ไหม
1: ไทยละตินเหรอฮะยากอย่างเลย
0: เอาฟุ้งๆไปเลยไม่ต้องเบสออนความจริงก็ได้
1: ฟีดกับใครอ่ะ
0: คนที่อยากร่วมงานด้วย
1: ที่เป็นไวบ์ประมาณนี้เนาะคิดไม่ได้คิดไว้เลยครับ
0: หรือไม่ต้องไวประมาณนี้ก็ได้เป็นคนที่สมุยอยากร่วมงานด้วย
1: จริงจริงผมชอบพี่โอมนะครับยังโอมนะฮะ
0: ตกใจนึกว่าพี่โอมค็อกเทลเราจะมาซาย
1: เ
0: ยอะพี
1: ่คิดว่าถ้ามีคนแรปยังโอมกับมิลลี่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่คิดว่าถ้าทำลาตินแล้วเขามาแรปในเพลงเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นสีที่แบบว่าเหมือนต่างประเทศเนาะเป
0: ็
1: นเพลงแนวแบบชาคิลุมบ้าฮะ
0: ก็ไม่แน่เหมือนกันในอนาคตอาจจะเป็น2คนนี้หรืออาจจะไม่ใช่หรืออาจจะมีฟีดหรือไม่ฟีดก็รอติดตาม
1: ครับผม
0: นะคะสำหรับอัลบั้มนี้เต็มๆเราจะได้ฟังภายในเมื่อไหร่คะ
1: ยาวไปถึงปีหน้าเลยครับก
0: ็
1: จะทยอยปล่อยไปเรื่อยๆครับ
0: ทำเสร็จหมดยัง
1: ยังครับตอนนี้เสร็จไปแล้ว2เพลงครับผม
0: ครับรวมเพลงนี้ด้วย
1: รวมเพลงนี้ด้วยครับใช่ก็มีเพลงที่2เพิ่งอัดเสร็จเมื่อคืน
0: เอาหรอ
1: เสร็จตอน 5:30 นใช่ครับ
0: ละเอียดเป็นคนละเอียดมากนะ
1: เป็นคนละเอียดครับปกติแล้วก็เดี๋ยวเพลงที่3ก็จะอัดเพลงที่3เป็นเพลงที่ผมแต่งจะอัดเดือนนี้เหมือนกันใช่ฮะ
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้สมุยฝากชวนคนฟังมาฟังเพลงสายหน่อยถ้าเราจะต้องชวนเขามาสายด้วยกันเราจะชวนเขาว่ายังไงดี
1: สวัสดีครับทุกคนที่กำลังดูอยู่นะฮะก็วันนี้มาโปรโมทเพลงสายนะครับ Say Yes นะครับผมสำหรับคนที่กำลังดูอยู่แล้วอาจจะหาเพลงที่แตกต่างหาเพลงที่คุณได้ฟังแล้วคุณจะรู้สึกอยากเต้นรู้สึกอิ่มเอมหลังจากดู MV จบหลังจากฟังจบนะครับก็ไปฟังเพลงนี้กันได้นะครับผมเพลงสายนะครับผมไปดูกันได้ MV ดีมากๆนะครับผมใน YouTube นะครับผม Official White Music นะฮะแล้วก็ทุกช่องทางสตรีมมิ่งไปเปิดฟังกันได้แล้วนะครับผมรับรองว่า เพลงนี้เด็ดแล้วเพลงหน้าจะเด็ดกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆครับผมนะผมดูได
0: ้แต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงหน้าขอฟังสายตรงนี้แบบเบาๆได้ไหม
1: ได้ครับได้ฮะ
0: มาสายเซเยจากสมุยค่ะ
1: ครับผม

make your hips ให้มันสนุกสุดฟิตขยับเข้ามาอีกนิด little bit bit bit สะสะสะสายอีกนิด okay show me your lid คือเธอน่ะเข้ามาชิดชะชะชะชิดชิด

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ไมล์ซันชายกลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกินอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้อง
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: พออยหอยกอปอกระป๋อง
9: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
11: แฉข่าวเช้า
12: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
13: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
15: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
17: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
16: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะกรมชลประทานเตือน4จังหวัดเฝ้าระวังลุ่มน้ำแม่กลองหลังฝนเพิ่มขึ้นกรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้องเ

0: S บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบแต่ระยะเวลาน้ำท่วมยังไม่ครบกำหนด7วันตามเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าขณะนี้กทม.กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งเนื่องจากเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือตามมติครม.ที่กำหนดไว้7วันนั้นกทม.ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เองซึ่งทางกทม.จึงอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับปภ.ว่าในกรณีที่ประชาชนยังคงมีน้ำล้อมและได้รับผลกระทบจริงแม้จะสามารถเข้าออกได้บางส่วนจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำและหลักฐานในพื้นที่มาใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่สำหรับพี่น้องประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายแต่น้ำท่วมไม่ครบ7วันหากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นกทม.ยังคงสามารถพิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนดโดยจะกำหนดตรวจสอบและประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลความเสียหายกทม.อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบจากหลายระบบโดยพบว่าแอปพลิเคชันทางรัฐมีผู้ลงทะเบียนประมาณกว่า 500,000 รายขณะที่เว็บไซต์เคลมแบงคอกมีการแจ้งความเสียหายประมาณ 57,000 รายซึ่งผู้แจ้งส่วนใหญ่ได้นำเอกสารและรายละเอียดความเสียหายมาด้วยทำให้สามารถนำข้อมูลมาจับคู่และตรวจสอบกับฐานข้อมูลภาครัฐได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งเบื้องต้นพบว่ากลุ่มแจ้งความเสียหายจำนวนมากอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิและสายไหมทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาพจากกล้องวงจรปิดและภาพถ่ายจากโดรนเพื่อให้สำนักงานเขตสามารถรองรับความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำและเมื่อสำนักงานเขตตรวจสอบและรับเรื่องข้อมูลแล้วจะส่งต่อให้ปภ.ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยจะมีธนาคารออมสินเป็นผู้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีแก่ประชาชนตามระบบที่กำหนดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: กรมชลประทานเตือน4จังหวัดเฝ้าระวังลุ่มน้ำแม่กลองหลังฝนเพิ่มขึ้นคาดปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: กรมชลประทานแจ้งประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองให้ติดตามสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมประเทศไทยจะมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่ที่จะไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองทางนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวเขื่อนแม่กลองมีความจำเป็นจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณที่ไหลเข้ามาโดยคาดว่าอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองอาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนและน้ำที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวโดยกรมชลประทานจึงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่พักอาศัยอยู่ริมน้ำแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับยกข้าวของขึ้นที่สูงรวมถึงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เอาไว้ล่วงหน้าและผ่าผ่อนสร้างฝนรายกันค่ะ
2: นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยผ่านเพจ Facebook ผู้ว่าสมุทรสงครามเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสมุทรสงครามโดยระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการเร่งระบายน้ำพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและกล่าวขอบคุณประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองในพื้นที่3อำเภอซึ่งร่วมกันนำเรือที่มีอยู่มาจอดตามริมคลองหรือหน้าบ้านก่อนติดเครื่องเดินเรืออยู่กับที่ในช่วงจังหวะน้ำลงเพื่อใช้แรงใบจักช่วยผลักดันน้ำให้ไหลออกจากคลองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยแนวทางดังกล่าวเป็นการระดมพลังจากประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับเครื่องผลักดันน้ำของหน่วยงานภาครัฐช่วยการจัดเรือตามจุดที่เหมาะสมเพื่อดันน้ำเป็นทอดๆเริ่มตั้งแต่น้ำในพื้นที่สวนและลำประโดงออกสู่คลองสาขาจากคลองสาขาไปคลองสายหลักก่อนออกสู่แม่น้ำแม่กลองและไหลลงทะเลในที่สุด
5: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ผ้าไทยงามลายไทยเด่นเป็นสง่า ภูมิปัญญาสืบคุณค่ามานานสมัยเส้นถักทอร้อยเรื่องราวจากคนไทยร่วมภูมิใจสวมชุดไทยให้โลกชมชุดไทยไม่ได้เพียงความงามที่เราสวมใส่แต่คือเรื่องราวของความเป็นไทยที่เราสวมไว้ด้วยความภาคภูมิใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ทุกๆวันอาจไม่ใช่วันที่ดีแต่มันอาจมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในทุกวัน
12: Inspiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้ EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีวันพุธวันกลางสัปดาห์ค่ะของสัปดาห์นี้นะคะเรียกได้ว่าเราก็มาทักทายกันบ่าย 3:00 นกับอีกเกือบ35นาทีบางคนบอกว่านึกว่าพี่ไม่มาแล้วทำไมพี่เปิดไมค์ช้ากันโดยเฉลี่ยคือวันนี้ข่าวต้นชั่วโมงเรายาวค่ะคุณผู้ฟังชีวิตเราบางทีจะเข้าออกเร็วเนี่ยหรือช้าบางทีขึ้นอยู่กับข่าวต้นชั่วโมงเหมือนกันว่าวันนี้มันมีข่าวเยอะแยะมากมายอะไรให้เราต้องติดตามกันหรือเปล่านะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังบางคนก็ฟังข่าวแล้วก็บอกว่าช่วงนี้ไม่พร้อมค่ะฟังข่าวเราตอนนี้เหนื่อยไปฟังเรื่องบันเทิงอย่างอื่นดีกว่าในขณะที่บางคนบอกว่าไม่ฉันจะฟังข่าวเพราะฉันอยากรู้ว่าโลกตอนนี้มันเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะอะไรที่คุณคิดว่ามันไหวและรู้และเป็นประโยชน์อะต้องรู้แต่เรื่องบางเรื่องรู้ช้าไปนิดนึงไม่เป็นไรนะคะในขณะที่กลางวันบางคนผ่อนคลายกับตัวเองโดยการทำงานแล้วก็เปิดวิทยุฟังเปิดอะไรฟังกันไปก็อยากจะขอเพลงเพิ่มเติมอะได้ถ้าเกิดมันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเพราะเราผ่านกันมาครึ่งสัปดาห์แต่ต้องยอมรับว่าเป็นครึ่งสัปดาห์ที่ช่วงต้นอาจจะมีตุ้มตุ้มต่อมต่อมหรือบางคนอาจจะเหนื่อยมาจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเผชิญกับสถานการณ์อะไรหลากหลายอย่างทั้งสภาพของฝนสภาพของดินฟ้าอากาศแล้วก็สิ่งที่มันกระทบเพราะว่าอย่างอ้อมเนี่ยอ้อมมีโอกาสได้เจอกับน้องๆข้างหน้าที่เป็นนักดนตรี

0: อะไรเงี้ยถามว่าเป็นยังไงคำทักทายกันตอนนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าบ้านโอเคหรือเปล่าตัวโอเคบ้านพ่อแม่ไม่รอดเป็นยังไงทันไหมยกทันไหมไม่ทันมาตอนกลางคืนตื่นเช้ามาขึ้นแล้วอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะใดๆความเครียดตรงนี้มันอาจจะส่งผลกับเรื่องของจิตใจและถ้าเกิดเรายิ่งไปตามอะไรบางอย่างมันอาจจะทำให้เราเครียดมากขึ้นก็ได้แต่มันเป็นสถานการณ์ที่บังคับได้ยากเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังเผชิญอยู่ถ้าเพลงที่อ้อมเปิดพวกเราเปิดมันจะช่วยได้การฟังพวกเรามันจะช่วยได้ก็บอกมาหรือการบ่นนะคะแต่อย่าเพิ่งด่าใครนะคะเก็บแรงไว้ไปด่าตรงอื่นแต่ทางเราอะรับฟังได้อยู่แล้วขอกำลังใจให้กำลังใจให้กันได้เสมอค่ะคุณผู้ฟังเพราะใดๆเหล่านี้เอาว่าเป็นสิ่งที่เราพึงที่จะให้กันเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ขอมาตั้งแต่เมื่อวานว่าอยากฟังออฟปองศักดิ์คุณได้ฟังเป็นคนแรกเลยจากคนรักเก่าต่อกันที่ทุกคนเคยร้องไห้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเวลามีคนมาบอกว่าอย่าร้องเลยอย่าร้องบางทีอ้อมจะรู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำนี้เพราะอ้อมมีความรู้สึกว่าอ้อมจะไม่ร้องต่อเมื่ออย่างที่เคยบอกคุณผู้ฟังคือขับรถอะนอกหรือเดินในทางที่มองไม่เห็นเพราะถ้ายิ่งร้องไห้มันจะยิ่งทำให้เราอันตรายถูกไหมฮะแต่ในชีวิตประจำวันถ้ามันไม่ไหวมันก็ร้องเพราะบางทีอยู่คนเรามันก็วืดคุณผู้ฟังร้องได้นะคะแต่ถ้าเราร้องติดต่อกันทุกวันวันละนานๆอาจจะต้องสังเกตตัวเองว่าการร้องนั้นกำลังนำไปสู่อะไรหรือเปล่าหรือเรามีเรื่องอะไรที่เราไม่ได้จัดการมันหรือต่อมน้ำตาเรามีปัญหาแล้วก็ต้องพบแพทย์นะคะตอนที่ได้โปรดอยู่ตรงนี้ชีวิตเหมือนก่อนนะคะจันเจ้าเราปิดท้ายที่รถไฟบนฟ้าคำถามวันนี้ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มันเป็นวันที่หลายๆคนรู้สึกหลายพื้นที่เริ่มรู้สึกอุ่นใจโหยหาแดดจากคนที่แบบไม่ฉันไม่ชอบแดดฉันไม่ชอบตอนนี้คิดถึงแดดบางคนเอาไว้สำหรับตากผ้าแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแดดมันก็ทำให้เราจริงๆมันก็หายหดหู่เหมือนกันนะถึงแม้ฝนมันจะทำให้เย็นสบายในหลายๆจุดแต่พอมันมากเกินไปกับความอึมครึมมันก็ไม่ไหวแล้วคนที่ตอนนี้กำลังอาจจะกำลังจัดการบ้านการเห็นแดดมันก็จะเหมือนความรู้สึกที่ดีขึ้นว่าอย่างน้อยเราเก็บบ้านเสร็จมันจะคงปลอดภัยละมันไม่มีอะไรครึ้มฟ้าครึ้มฝนให้เราต้องมาลุ้นอีกเผื่อจะเอาของมาตากกันซึ่งก็ไปอ่านเจอมาว่าเวลาอ่านเจอมานะคะแต่ด้วยประสบการณ์ของคุณผู้ฟังบางคนเขามาแชร์ไว้ว่าใดๆเวลากำลังจะทำความสะอาดบ้านตอนนี้ นู่นนี่นั่นอย่าเอาไฮเตอร์ผสมกับอะไรทั้งนั้นไฮเตอร์เนี่ยตัวมันเองก็ฉุนจะแย่อยู่แล้วต้องระวังแต่หลายแบบแก๊งแม่บ้านบางคนก็จะใช้น้ำส้มสายชูผสมกับอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อห้ามที่ห้ามว่าอย่าไปเอาโซดาไฟผสมกับอะไรแบบเนี้ยแต่น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำยาล้างจานนะหรืออะไรเงี้ยช่วยขัดแต่ใดๆมันก็ต้องมีส่วนผสมบางอย่างเมื่อเสร็จแล้วคลีนด้วยแอลกอฮอล์ไหมเพราะถ้าบางบ้านน้ำขังอยู่สักระยะหนึ่งหรือนู่นนี่นั่นแต่ก็ต้องเช็คดูสัดส่วนที่เป็นไปได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้และที่สำคัญอย่าลืมนะคะเราเคยคุยกันว่าเวลาเช็ดไปในทิศทางเดียวกันแล้วขยะที่เกิดจากเชื้อราให้มัดรวมอยู่ในถุงและผูกและทิ้งให้ดีๆนะอันนี้เขาก็บอกกันเอาไว้แบบนี้ใครที่ดูแลตัวเองเยอะๆนะคะทำความสะอาดกันไปก็เรียกได้ว่าช่วงนี้อาจจะเหนื่อยสักหน่อยก็หวังใจว่าจะมีหลายหน่วยงานที่เข้าไปช่วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนมันพูดได้แค่นี้จริงๆคุณผู้ฟังมันให้อะไรไม่ได้มากไปกว่านี้เพราะว่าหลายๆที่บางคนก็ส่งความช่วยเหลือในหลากหลายรูปแบบค่ะตอนนี้ก็ได้แต่หวังใจว่าทุกที่จะดีขึ้นคำถามวันนี้ก็คือที่ที่คุณอยู่ตอนนี้มีแดดไหมคะ
1: สวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์แล้วเหนื่อยก็พักบ้างนะไม่ต้องรีบเกินไปค่อยๆทำไปทีละอย่างนะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ตายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินดีกรีแชมป์เดียวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีบอกเลยว่ามีอึ้งพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ของที่นี่มีอยู่ว่าอย่าสงสัยอย่าตั้งคำถาม
1: ที่นี่ความรักคือจุดอ่อนศักดิ์ศรีคือเดิมพันและร่างกายคือราคาเมื่อเกมเริ่มขึ้นคุณจะเลือกเงินความรักหรือศักดิ์ศรีเกมนี้ไม่มีใครเล่นฟรี
0: ออกล่าได
1: ้ King of Bahot ศึกเกมลวง Welcome to Remember พฤศจิกายนนี้รับชมได้ทางวิวเท่านั้น
2: มึงอยากเป็นมากใช่ปะไอ้ King of Bahot เนี่ย
3: EFM Fandom Live
4: สายลับพลสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: เกมกันดีกว่าครับ
5: ได้เลย
3: ชื่อเกมว่า The Bird Club เป็นสมาคมชุมนกนะคะซึ่งภารกิจแรกชื่อว่าสมาคมทายนกใบให้อีกฝ่ายอ่ะทายให้ถูกว่าคุณเป็นนกอะไรจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
7: นกกระจอกเป็นสำนวน
5: ปัง
7: อันนี้ทำอะไรอยู
5: ่ยิง
7: อันนี้แหละ
5: นกตกปลา
8: เ
5: กือบถูก
7: มือ
5: ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัว
8: พี่ว่าหลับตาบ้าง
3: พี่
8: สามเลือกอันหนึ่ง
7: โอ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมน่าน
5: กนี
7: ่นกอยู่
8: นกอยู่ครับ
7: นกอยู่นกอยู่ข้างพี่ตา
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื
1: ้อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
1: ้อ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับปวริสาวรสิริประภาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังรวมทุกภาคส่วนทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมติดตามการระบายน้ำในเขตหนองจอกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
13: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
14: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
17: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
18: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
19: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
18: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
19: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
18: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: 1ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่แก้หาร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมทุกภาคส่วนทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมติดตามการระบายน้ำในเขตหนองจอกย้ำภารกิจยังไม่จบจนกว่าประชาชนจะพ้นจากความเดือดร้อนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลโทดุบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่เขตร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการของรัฐไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหน่วยทหารจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรอุปกรณ์เร่งเก็บขนขยะทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตระหนักโกศินสมโภชไร่กระบังพร้อมติดตามการสนับสนุนของโรงเรียนช่างฝีมือทหารซึ่งจัดนักเรียนช่างให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนก่อนเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครล่มเกล้าระยะ4โซน10ซึ่งมีครู17คนและเด็ก200คนพร้อมมอบยาเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นต่อมาเดินทางไปยังหมู่บ้านฟอร์ลาวิลเขตหนองจอกติดตามการระบายน้ำบริเวณซอยสุวินทวงศ์38ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังพร้อมตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด30นิ้วย้ำทุกหน่วยต้องเร่งทำงานควบคู่กับการฟื้นฟูพื้นที่และการระบายน้ำในจุดที่ยังได้รับผลกระทบยืนยันจะสนับสนุนกำลังพลทรัพยากรอย่างเต็มที่จนกว่าประชาชนจะพ้นจากความเดือดร้อนวิริยะจันทรารายงาน
3: สส.สุชาดาและสามีไม่เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการกฎหมายตามนัดอ้างติดภารกิจอื่นด้านรังสิมันเดินหน้าตรวจสอบปมสินบน40ล้านบาทเว็บพนันออนไลน์และสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมเร่งตรวจเส้นทางการเงินและบัญชีทรัพย์สินคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายรังสิมันโรมสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเปิดเผยภายหลังการประชุมกรณีที่มีการเชิญนางสาวสุชาดาชางแคนซับสสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายท่ายางชางคู่สมรสเข้าชี้แจงเรื่องที่มาของทรัพย์สินและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือกิจการในต่างประเทศโดยในวันนี้ทั้งสองไม่ได้เข้าชี้แจงโดยอ้างว่าติดภารกิจอื่นโดยนายรังสิมันโรมระบุว่าการมาธิการได้มีการหาหรือข้อมูลหลายประเด็นทั้งเรื่องสินบน40ล้านบาทและคดีเว็บพนันหลังมีการแถลงตรวจสอบ6เว็บไซต์และมีผู้ถูกจับกุม49รายและเงินหมุนเวียนประมาณ 1,500 ล้านบาทแต่ตำรวจไซเบอร์กระทรวงดีอีและปปงยังไม่มีข้อมูลความคืบหน้าจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมส่วนเว็บไซต์ Topple กรรมาธิการตรวจสอบพบว่ายังไม่สามารถเข้าถึงได้โดยหากมีคนไทยสมัครเล่นหรือมีการกระทำที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็อาจเข้าข่ายกฎหมายไทยขณะที่ประเด็นสินทรัพย์ดิจิทัลจะตรวจสอบร่วมกับก.ล.ต.ต่อไปโดยนายรังสิมันระบุว่าจากนี้จะรวบรวมหลักฐานและเตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงินและบัญชีทรัพย์สินส่วนการเชิญส.ส.สุชาดามาชี้แจงอีกครั้งยังไม่มีกำหนดวันโดยจะประสานหาเวลาที่เหมาะสมต่อไปที่เป็นคนเชียร์ฟุตบอลเองครับ
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักของคนไทยรวมเทิดทูนไว้ให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
10: ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่เราไม่ยอมแพ้ก็เก่งแล้ว
11: EFM Playlist of the Week
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
13: Number 1

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ Playlist ชั่วโมงนี้เราเริ่มต้นอันดับที่1กับกลิ่นฝนค่ะแล้วมาต่อที่ Your Candy นะครับเปลี่ยนเป็นรักแล้วก็รักแรกพบค่ะไม่แน่ใจว่าคนที่ขอวันนี้หลายๆคนเป็นคนที่ยังวนอยู่กับคอนเสิร์ตของน้องนนท์หรือเปล่าเพราะว่าวนไปถึงพี่มี่ด้วยนะคะก็เลยจะขอเพลงพี่มี่ซึ่งมันก็มีหลายเพลงเข้ามาจะเลือกได้ไม่ครบนะคุณผู้ฟังอ้ําเลือกไป1เพลงบางคนที่ขอไว้อาจจะต้องขอโทษด้วยนะคะได้แค่คนเดียวเนาะแต่เราคิดว่าเราฟังพี่มี่เป็นส่วนรวมกันก็แล้วกันในขณะที่เราคุยกันชั่วโมงที่แล้วพี่กวงคุณผู้ฟังว่าตอนเนี้ยแถวบ้านมีแดดหรือเปล่า คำถามง่ายมากเพราะวันนี้มันพอจะมีแดดใช่ไหมอะไรวะเรางงเลยสวัสดีค่ะพี่อ้อมกำลังง่วงๆขอเพลงเช็คลิสต์บิวกินแต่ในขณะที่เรากำลังเปิดรักแรกพบข้อความอาจจะมาเฉือนกันนิดนึงอะเนาะไม่เป็นไรเนาะฟังรักแรกพบไปก่อนเนาะก็บอกว่าแถวลาดพร้าวมีแดดส่องค่ะพี่อ้อมหนองแขมมีฝนไม่ถึง5นาทีแล้วก็หยุดแล้วบางบอนเมฆมากมีแดดมีเมฆสว่างคลึ้มปนกันไปหมดนะคะในขณะที่วงเวียนใหญ่ก็จะมีแดดอ่อนๆสุรศักดิ์แดดจ้าจนกระทั่ง3ครึ่งเมฆดำเริ่มมาแล้วครับพี่อ้อมดูแลสุขภาพด้วยนะครับข่าวว่าพี่เบิ้ลไปแล้วสาย A ไปแล้วครับไปทางนั้นเลยครับก็ต้องระวังค่ะมีค่ะแดดดีมากนะคะมีคุณผู้ฟังบอกแพร่แดดจ้าเลยค่ะพี่อ้อมนะคะนนทบุรีแดดจ้ามากในขณะที่คุณผู้ฟังบางคนก็ยังคงบอกว่าฝนตก6ชั่วโมงวันก่อนนอนร้องไห้อ่ะเขาเข้าใจได้เลยเป็นกำลังใจให้นะคะหวังว่าวันนี้แดดจะส่องถึงบ้านคุณผู้ฟังนะคะถ้าอยากจะเล่าอะไรให้ฟังทางเราก็พร้อมฟังไปด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะบางทีเราไม่ได้ต้องการอะไรป่ะพี่กวงเราต้องการเล่าให้ฟังเห็นคนที่วันนี้บางทีคนก็ยังลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่น้ำจะลงไอ้เรื่องลุ้นให้ฝนไม่ตกอ้อมว่าเราแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วว่าแต่เหลือแต่ว่าทำยังไงให้น้ำมันลงทำยังไงให้น้ำที่มันเน่าเนี่ยมันลดลงได้ของใหม่ไม่ต้องมาแชร์ตลาดเนาะของเก่าเอาให้หายไปก่อนแต่เราก็ไม่ค่อยเห็นขยับตัวอะไรกันมากเราเห็นไหมพี่กวงว่าก็ดูเราอาจจะส่องไปไม่ถึงส่วนใหญ่ที่เราเห็นจะเป็นคนในพื้นที่แล้วก็เขาเรียกอะไรนะจิตอาสาเนาะก็ไม่สีราชาแดดเปรี้ยงเราไปเรื่องอย่างนี้ยังดีกว่าเพราะว่าเรื่องอื่นเราไปไม่ไหวแล้วเราท้อนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนขอให้คนที่คุณเลือกเขาได้ทำหน้าที่ให้ดีและถ้าวันหนึ่งเราเห็นแล้วว่าหน้าที่ที่เขาทำมันไม่สมควรได้รับการเลือกเปลี่ยนแปลงกันเถอะค่ะอ้อมไม่รู้นะว่าใครเลือกใครไว้เอาจริงๆแต่ละที่มีคนลงพื้นที่แตกต่างกันถ้าเราเห็นว่าใครลงเราก็จำคนนั้นไว้ปะหรือเปล่าพี่กบเราก็จำคนนั้นไว้
2: จำหน่อยสิ่งที่เขาพูดว่ากับสิ่งที่เขาทำมัน
1: พูดกับทำมันไปด้วยกันหรือเปล่านะคะและสิ่งที่เขาทำเขาทำอะไรก็เอาละค่ะคุณผู้ฟังเพราะทุกสิ่งเราเลือกไปแล้วแล้วเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางคนเลือกแล้วได้คนที่ตรงใจด้วยนะอย่างบ้านอ้อมอ้อมกับแม่เลือกไม่ตรงกันนะแต่คนที่อ้อมเลือกก็ลงยิกเลยนะส่วนคนที่แม่อ้อมเลือกเขาไม่ได้ไงเขาก็ไม่ลงแล้วก็เข้าใจได้แต่ในบางเขตคนที่ไม่ได้ก็ยังลงอยู่เพื่อที่จะแสดงความใส่ใจจะด้วยอะไรก็ตามพิจารณาเอาค่ะคุณผู้ฟังมันไม่มีใครบอกอะไรได้มากกว่าคนที่เห็นกับตาตัวเองนะคะเอากดอะไรผิดนะกดผิดแป้น
3: ไอคอนกลุ่มโป
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: คืนวันอังคารหน้าค่ะดร.วิสพบกับคุณหมอบอมถามว่าทำไมถึงบอกเป็นดร.วิสเพราะชื่อเขาคือ WHIZ ตัว Z ใช่ไหมพี่กวงดร.วิสนะคะอังคารหน้ามาเจอกันมันก็มีเรื่องหลอนๆมาเล่าไปเรื่อยๆแหละค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราจะติดตามกันได้อย่างไม่เบื่อนะคะตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
3: ไอคอนกลุ่มโป
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สวัสดีวันพุธบนหน้าจอมีแต่งานส่วนในจินตนาการมีแต่เธอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกาสมีโอกาส
5: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
2: สำหรับคุณผู้ฟังที่รอช่วงของ Jobs Gen Z นะคะสัปดาห์หน้ามาติดตามกันนะคะส่วนอาชีพต่างๆที่คุณเคยฟังแว๊บๆแว๊บๆหาเวลาลองฟังดูนะคะ EP ไหนก็ได้แล้วแต่เลยคุณเลือกฟังเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามันจะมีประโยชน์กับการเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณเรายินดีเสมอนะคะบางทีบางครั้งอาชีพอื่นก็อาจจะมีมุมมองอื่นแล้วเอามาปรับใช้ได้นะคะติดตามมาทุกวันจันทร์กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB โค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ค
0: ่
2: ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501

0: 1 2 3 go
1: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปิน

0: ดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพ
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: มาสักครู่นี้นะคะตัดใจเป็นเวอร์ชั่นของ Full Step นะคะต้องบอกว่าดั้งเดิมเลยคือวง Venus ใช่ไหมพี่กวงส่วน New Release ในช่วงนี้ที่อ้อมกำลังจะเล่นให้คุณผู้ฟังฟังอันนี้เป็นโจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะคุณฟังก็เป็นหนึ่งในศิลปินรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งที่คนจับตามองใช่ไหมนี่คือเพลงไม่สมศักดิ์ศรีนะคะแต่ถ้าคนรุ่นโตมาหน่อยอาจจะรู้สึกทำไมเราร้องตามได้เลยอ่ะนักร้องก็เพิ่งออกเองอ่ะทำไมเราร้องตามได้นี่เรารู้เฮ้ยเราคาดใจคาดเดาใจคนเขียนเพลงได้เหรออ๋อเปล่าถ้าคุณร้องได้ก็เพราะคุณเกิดทันรุ่นของพี่ไทยธนวุฒิเท่านั้นเองนะคะนี่เวลิสช่วงนี้กับขนมแมวเลียกินโนป้อนง่ายไม่กินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

BFM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
5: เป็น first jobber อยู่ผลงานที่ออกมาคือผมทำเต็มที่แล้วแต่ว่าตัวผลงานเองก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานที่แบบผมตั้งไว้กับตัวเองนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ผมได้รับอะไรเงี้ยครับผมคิดมากไปไหมแต่ว่าใจเนี่ยครับผมอยากออกมากกว่าผมไม่กล้าอยู่ต่อเงี้ย
6: ช่วงเวลาพ้นโปรมันแค่3เดือนถ้าเราไม่ใช่จริงๆเขาก็คงไม่เอาเราไว้หรอกแต่นี่เหมือนแบบแย่ขาเข้าไปข้างนึงแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาละดึงขากลับดีกว่าอย่างเงี้ยพี่อาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยในโลกของการทำงานอะพายุมันคงไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง
7: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับปวารีสาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: มาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นายกอนุทินสั่งฟันในอำเภอบ้านสร้างชี้ไร้ความรับผิดชอบแก้วิกฤตน้ำท่วมลั่นน่าอับอายไม่ควรอยู่ในระบบราชการเศรษฐวุฒิในอำเภอบ้านสร้างน้อมรับคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่ยืนยันทำเต็มที่แล้วไม่กังวลถูกสอบปมช่วยน้ำท่วมกรมชลประทานเตือนลุ่มน้ำแม่กลองหลังฝนเพิ่มเขื่อนแม่กลองระบาย 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจต้องปรับเพิ่มมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเตือน4จังหวัดท้ายน้ำเฝ้าระวังขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงระบาย500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6เพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรปภ.โอนเงินน้ำท่วม 1,453 ครัวเรือน9ตุลาคมนี้วงเงินกว่า94ล้านบาทย้ำเตือนบัญชีต้องผูกพร้อมเพย์พร้อมแจ้งผู้เช่าบ้านไม่รู้รหัสบ้านกรอกเลขที่บ้านเช่าได้ปภ.ยังเผยประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มใช้จริงแล้วลำพูนประเดิมที่แรกหลังน้ำป่าท่วม4หมู่บ้านกระทบ225ครัวเรือนผ่านระบบออนไลน์ Walk-inเจเฟตขออภัยหน่วยงานสื่อสารคลาดเคลื่อนยันชาวแฟลตคลองจันทน์เข้าเกณฑ์น้ำท่วม7วันได้เงินเยียวยาทุกคนนายกรัฐมนตรีสั่งกรมโยธาศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครเชื่อได้ประโยชน์ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งยันมีงบประมาณอยู่แล้วชัดชาติจางปมบึงรับน้ำภูบอนบางชันไม่ใช่โครงการพระราชดำริแนวคิดพื้นที่แก้มลิงชี้งบ 1.1 หมื่นล้านไม่คุ้มค่าประสิทธิภาพระบายน้ำไม่ตอบโจทย์ย้ำไม่มีเอื้อประโยชน์ให้ตนเองพวกพ้องลุยดันบึงหนองบอนแทนเตือนฝน 8-14 ตุลาคมนี้ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉินกกร.ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569เหลือขยายตัว 2.1 ถึง 2.5% พร้อมเตือนน้ำท่วมกำลังกลายเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างกระทบทั้งครัวเรือน SME ภาคเกษตรโรงงานอุตสาหกรรมซัพพลายเชนและการท่องเที่ยวรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่าปล่อยสิทธิ์หลุดรีบกดรับก่อนหมดเขต15ตุลาคมนี้หากไม่สะดวกสามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศผบ.ตร.สั่งเร่งจับกุมแก๊งแอปเงินกู้เถื่อนโยงคดีสลดแม่ลูกน้อย3ศพในบ้านเอื้ออาทรพบผู้ตายแจ้งความไว้แล้วพนักงานสอบสวนเตรียมนัดสอบก่อนเกิดเหตุเศร้าสั่งปิดโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่อยู่ด้านในหากพบให้บริการรักษาดูและผู้ป่วยโดยพลการอาจเข้าข่ายโรงพยาบาลเถื่อนด้วยไอเดียเผยติดประชุมอื่นไม่ได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาโยงเว็บพนันออนไลน์ด้านรังสิมันย้ำจะมาหรือไม่ก็ต้องตามถึงที่สุดขณะที่โรมจี้ไอเดียพิสูจน์ปมร่ำรวยผิดปกติซัดรัดปิดเว็บพนันอื้อยกเว้นเว็บที่เป็นข่าวกรรมธิการกฎหมายวุ่นสุประชัยนำทีมสสภูมิใจไทยขวางสอบไอเดียสามีซัดโรมหยุดใช้อำนาจตามอำเภอใจชี้ผิดข้อบังคับยังไม่ขอมติที่ประชุมปิดท้ายกันที่ปรเมศรไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปเรียนกฎหมายใหม่ชี้ความผิดอาญาในต่างแดนไทยมีอำนาจฟันปงเว็บพนันนอกประเทศ
8: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ยอมรับความผิดพลาดแล้วมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกความเหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
11: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
12: จงสร้างความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รอคอยโชคชะตา
13: Inspiration
11: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
14: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM DJ Playlist by
16: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สำหรับใครที่อยากฟังแบบแบบนะคะ Wandering นะคะรวมไปถึงขอแค่นี้ปันค่ะแล้วมาตอนที่ฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้ออฟโรดแล้วปิดท้ายกันที่ลูกว่าอยู่ๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจนะคะในช่วงเวลา 5:00 นกับอีก20นาทีก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้สภาพอากาศที่บอกว่ามีแดดดีๆตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าคุณยอดชายฟ้าผ่าของอ้อมบอกว่ารายงานฟ้าฝนครับพุทธมณฑลสาย2เส้นบรมราชชนนีเนี่ยเมฆมากแต่ยังไม่มีฝนนะคะในขณะที่บางพลีบอกว่าแดดดีมากๆตากผ้าแห้งสนิทขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะก็ขออนุญาตอวยพรไปให้กับคุณผู้ฟังของเราที่บางคนตอนนี้เผชิญกับน้ำที่ท่วมอยู่แล้วรอให้น้ำลดลงนะคะก็บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะจะเอาของลงก็ยังกังวลอยู่เพราะว่าบอกว่าฝนจะมาแต่ตอนนี้ยังไงอาจจะต้องทำความสะอาดก่อนให้ตัวเองปลอดภัยจากเชื้อโรคหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นกำลังใจให้ตรงนี้นะคะส่วนใครที่อยากส่งข้อความอะไรมาที่มาพูดคุยกันเชิญได้เลยเหมือนเดิมนะคะทางแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินซึ่งคุณฟังบางคนบอกว่าวันนี้พี่ยูที่ Green Wave เขาจัดธีมเพลงแม่ผัวลูกสะใภ้กับพี่อ้อมพี่อ้อมเอาเพลงธีมนี้ไหมไม่เป็นไรค่ะให้นางเถอะไม่สู้ ไม่พร้อมเพราะพี่อ้อมต้องมานั่งคอยบอกสิ่งบางสิ่งน่าจะไม่เข้ากับธีมนั้นนะคะธีมที่พี่อ้อมจะบอกก็เป็นเรื่องของธีมเงินออมค่ะคุณผู้ฟังก็คืออยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่นะคะเพียงคุณมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำค่ะเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินนะคะสำหรับการรับฝากสูงสุดฝากได้เลยและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.00% ต่อปีหรือถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.95% ต่อปีหรือถ้าคุณอยากออมนานขึ้น11เดือนค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคมนี้นะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
5: ใจคนรู้ใจแมวคานิว่าน
2: ั่งมึนวันกับพี่กวงวันนี้ตกลงพุธหรือพฤหัสสรุปวันนี้พุธถ้าวันนี้พุธก็ต้องเจอกับเผือกเติ้นแล้วก็พี่อ้อยนะคะ3:00 PM เป็นต้นไปกับคุณผู้ฟังติดตามกันจะมีกี่สายที่โทรเข้ามาจะได้รับสักกี่คนก็หวังว่าจะได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะตั้งแต่3:00 PM ไปจนถึง5:00 PM ฟังพร้อมๆกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
6: สวัสดีวันพุธถึงไม่มีโซเดียม
7: แต่คอลายได้นะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชี
1: ข้าชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: ความสุขไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ที่ทัศนคติของเรา

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ

0: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
3: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: กระเป๋าเดินทางหนึ่งถุงกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ก่อนลากันนะคะคุณผู้ฟังบอกว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองทำงานเกินเงินเดือนมากเลยงั้นสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือเวลาที่เราจะต้องสนใจแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเพราะอ้อมก็ตัดสินไม่ได้นะคะว่าที่ออฟฟิศเป็นยังไงแต่อ้อมเชื่อคุณผู้ฟังแหละเพราะฉะนั้นเพิ่มเวลาให้ตัวเองรู้สึกว่าได้กลับมาดูแลตัวเองมากพอด้วยเหมือนกับที่ทำงานนะคะส่วนคนผู้ฟังที่บอกว่าให้พี่อ้อมกลับบ้านดีๆนะคะแถวบางบอนดูยังปกติขออนุญาตเอา Twitter ของคุณที่รักมาอ่านได้ไหมพี่กวงมันเป็นประโยชน์ดีนะเขาบอกว่ามาเล่าให้ฟังครับเพิ่งเกิดขึ้นอันนี้วันก่อนเขาบอกว่าเขานั่งอยู่หน้าตึกพาร์คสีลมได้ยินเสียงคนหนึ่งเรียกบอกว่าคุณคะขอสอบถามเส้นทางหน่อยได้ไหมคะเขาก็เลยเงยหน้าขึ้นไปว่าเป็นใครแล้วก็ตอบว่าใดครับจากนั้นเขาก็พูดให้ฟังว่าพอดีเขามาจากชลบุรีพรากกับเพื่อนตอนนั้นเดินอยู่ที่สีลมคอมเพล็กซ์แล้วได้ฝากกระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์เอาไว้กับเพื่อนเลยแต่ตอนนี้ไม่เหลือเงินติดตัวสักบาทเลยพอมารูปแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามิชแน่ๆเลยก็เลยสอบเขาว่าสอบถามเขาว่าพรากกับเพื่อนที่สีลมคอมเพล็กซ์แล้วทำไมไม่ลองติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้างล่ะครับให้เขาประกาศหรือไม่ก็ดักรอเพื่อนตรงประตูทางออกได้นะครับเผื่อเจอเขาก็เลยตอบพูดต่อว่าเพื่อนคงน่าจะกลับชลบุรีไปแล้วเลยอยากจะขอค่ารถจากผมขึ้นรถตู้กลับชลหน่อยผมก็เลยบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ผมว่าน่าจะแจ้งตำรวจดีกว่านะฮะเขาน่าจะช่วยได้เยอะกว่าผมจากนั้นท่าทีเขาก็เปลี่ยนไปโดยทำท่าเบะปากใส่ผมแล้วก็รีบเดินไปหาคนอื่นใหม่ทันทีเขาบอกว่าอุตส่าห์ตั้งใจฟังพร้อมจะช่วยเหลือนะคะก็เลยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะตอนนี้มันก็มีคนที่มาพร้อมกับความใจดีของคนข้างหน้ารวมไปถึงเอาจุดบางอย่างมาให้คนอื่นอยากจะช่วยเหลือแล้วก็หลอกได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีคนจริงๆที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นอาจจะเหนื่อยแล้วหน่อยค่ะถ้าคิดจะช่วยก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ช่วยเท่าที่ไหวนะคะดูแลคุณดูแลตัวเองเยอะๆหัวจะปวดลาก่อนพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ
5: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย.156
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Light ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: EFM News

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยเต็มคำกับฟรีสไดร์ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
3: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ง่วงในเวลานอนเรามักถูกออกแบบมาให้ง่วงในเวลางาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
8: Number 17

0: ังแล้วเศร้าตามเลยคุณผู้ฟังนี่คือหนึ่งงาน New Entry สัปดาห์นี้ของเรานะฮะอันดับที่17เป็นงานที่ชื่อว่าพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่ๆวงเคลียร์นะฮะที่ความพิเศษเนี่ยก็คือได้พี่แพทนะฮะนักร้องนำเนี่ยมาเขียนเนื้อร้องให้กับเพลงนี้จริงๆพี่แพทเนี่ยตั้งใจเขียนเพลงนี้ให้กับคุณแม่นะครับหลังจากที่คุณพ่อจากไป22ปีนะครับซึ่งมิวสิกวิดีโอผมบอกเลยว่าอบอุ่นแม่กูฟังเพราะว่าเขาได้พี่ใหม่ดาวิกานะฮะมาถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกของการคิดถึงความรักที่แม้ว่าคนที่รักจะจากไปแล้วนะฮะใครที่อาจจะมีประสบการณ์ร่วมผมอยากให้เข้าไปดูมากๆเลยที่ช่องของ Genie Rock เนี่ยฮะเพราะล่าสุดยอดทะลุไปแล้วถึง3ล้านวิวแน
1: ่ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Dao ค่ะ

ช่วงนี้เห็นคนแต่งงานเยอะหูฟังเห็นคนรอบข้างเนี่ยเขาแต่งกันแบบว่าเยอะแยะเลยมีส่งการ์ดเชิญมาให้ไม่รู้จะถึงคิวเราบ้างหรือเปล่า ยังแบบว่าลุ้นๆดอนๆอยู่เลยหูฟังแต่ว่านี่คือหนึ่งงานจากพี่พีดีซีนะครับ X กับพี่อิวสลิกดอนนี่คือชุดวิวาห์นะครับรวมไปถึงซับและเปลี่ยนจากพี่โบกี้และออนที่หยิบมาฝากกันในช่วงเย็นด้วยแล้วก็สวัสดีวันพุธกันด้วยนะชาว FM จ๋าดีเจเพริสนะครับวันนี้อยู่แทนพี่ดาว1วันนะฮะในช่วง 6:00 ถึง 3:00 เลยในระหว่างที่เดินทางกลับบ้าน3ชั่วโมงวันนี้ผมขนเพริสมาฟังกับหูฟังกันเพียบเลยนะฮะรวมไปถึงวันนี้มีเพลงใหม่ด้วย New Release นะครับที่วันนี้เนี่ยจะเป็นอีก2ศิลปินที่โอ้เราเห็นเพลงของเขามาประจบกันเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ว้าวมากๆนะเดี๋ยววันนี้มาเปิดให้ฟังเป็นซิงเกิลใหม่จากพี่ๆ Season 5 X กับไมราบนะครับเดี๋ยวในช่วง New Release ผมมาเปิดให้ฟังกันด้วยแต่ที่สำคัญเลยจะบอกหูฟังที่ขับรถอยู่ว่าระหว่างที่เรานั่งจัดอยู่ตอนนี้ก็คือหน้าห้องจัด EFM ของเราเนี่ยคึกคักมากนะฮะโดยเฉพาะในช่วงของตรงข้ามเราก็จะเป็นห้องซ้อมอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีศิลปินที่ตอนนี้เข้ามาเรียกว่าซ้อมกันจัดเต็มเลยสำหรับคอนเสิร์ตของ Remaster Concert นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นวันเสาร์นี้แล้วใครที่มีบัตรอยู่ตอนนี้คือกำแน่นๆเตรียมไปล้ำลึกความหลังกับเพลงที่เพลงโปรดของเราได้เต็มที่เลยส่วนใครที่ตอนนี้กำลังลังเลอยู่ว่าเอายังไงดีนะแนะนำตรงนี้ว่าบัตรเหลือไม่เยอะแล้วนะใช้คำว่าเหลือหลัก10เท่านั้นคือต้องรีบแล้วคุณผู้ฟังครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ Ticket Major นะครับสำหรับ Remaster Concert รอบนี้ก็จะมีทั้งพี่ดี้นะครับพี่แต๋งนะฮะพี่เจี๊ยบนะครับเฉลียงเฉพาะกิจสาวๆๆเบิร์ดกะฮาร์ดพี่ตุ๊กวิยดาพี่ปั่นไพบูลย์เกียรตินะครับพี่ก้อยสรัญญาสรัญญานะฮะแล้วก็พี่กบทรงศิษย์นี่คือไลน์อัพสำหรับ Remaster Concert รอบนี้ที่เชื่อว่าจะได้หวนถึงความหลังแล้วก็ได้มาร้องเพลงโปรดด้วยกันนะครับเสาร์นี้10ตุลาคมที่พารากอนฮอลล์เวลาแสดงเนี่ยคือ16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นใครที่ไม่มีบัตรเนี่ยตอนนี้ต้องรีบแล้วนะใช้คำว่าหลัก10ใบแล้วตอนนี้

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: 1 2 3 go A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องส

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันพุธพริกมีแล้วกระเทียมมีแล้วแต่ยังไม่มีใครให้หอมเลยอ่ะ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Dao

BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย

0: ป็นหนึ่งศิลปินที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็รอคอยการมาฟีเจอริงคู่กันเหมือนกันนะฮะสำหรับงานนี้ที่จริงๆเนี่ยมีแฟนๆเข้าไปรีเควสต์เยอะว่าอยากให้มาแท็กทีมกันสักหนึ่งเพลงคุณฟังก็เลยได้มาซิงเกิลนี้นะฮะร้อยคนทักรักคนเก่านะฮะงานใหม่จากซีซั่น5 X กับเมย์ราบด้วยที่ก็หยิบเอาคำที่ช่วงนี้คนไทยชอบพูดกันในออนไลน์นะฮะคนไทยเป็นอะไรกับคนเก่านักหนาเนี่ยคือคิดอะไรไม่ออกก็กลับไปหาคนเก่าเสมอนะฮะซึ่งก็เป็นฟีลลิ่งนี้ที่มาแต่งเพลงนี้ที่มีมูดความสนุกอยู่ในนี้ด้วยนะฮะก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยนะสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะฮะชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วก็อย่าลืมชวนคนไทยมาดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจ้ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ายนี้แมวฟินต้องกินเนาะ
1: กฎของที่นี่มีอยู่ว่าอย่าสงสัยอย่าตั้งคำถาม
2: ที่นี่ความรักคือจุดอ่อนศักดิ์ศรีคือเดิมพันและร่างกายคือราคาเมื่อเกมเริ่มขึ้นคุณจะเลือกเงินความรักหรือศักดิ์ศรีเกมนี้ไม่มีใครเล่นฟรี
1: ออกล่าได
2: ้ King of Bahot ศึกเกมลวง Welcome to Remember พฤศจิกายนนี้รับชมได้ทั้งวิวเท่านั้น
3: มึงอยากเป็นมากใช่ปะไอ้ King of Bahot เนี่ย
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
9: มแฉข่าวเช้า
10: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
11: สนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: จงทำงานหนักอย่างเงียบๆและปล่อยให้ความสำเร็จส่งเสียงดัง
14: Inspiration
15: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
14: ้ EFM Playlist of the Week
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
17: Number 18

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: FM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
2: พรุ่งนี้กับ EFM Fandom Live นะครับมาต้อนรับสองสาวด้วยกันน้องหมิงหมิงแล้วก็น้องเนปจูนนะครับจากซีรีส์เรื่อง Juliet and Julius นะครับที่เป็นสองสาวที่มา Fandom Live ครั้งแรกด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันพร้อมไปกับเกมสนุกสนุกท้ายรายการของเราด้วยนะฮะขอบคุณด้วยนะสำหรับขนมแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมี่มี่ดีดีทุกมื้อจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจดาวค่ะ
2: สวัสดีทางออนไลน์กันด้วยนะฮะชั่วโมงที่2ของเราวันนี้อยู่แทนพี่ดาวนะคุณผู้ฟัง DJ Playlist อยู่กับโซเซฟนะครับสวัสดีพี่เพชรด้วยมีเลือกคาตาไปแล้วเปิดเรียบร้อยแล้วนะพี่เพชรพี่ปานสวัสดีคุณวาวาด้วยนะฮะบอกว่าฝนตกรถติดอีกแล้วเออแล้วก็มีบางคนที่บอกว่ากำลังครึ้มๆเลยใช่ไหมคุณกันลายานะฮะบอกว่าเรียบด่วนรถติดมากใช้คำว่ามากเลยนะสุดยอดเลยนะช่วงนี้ก็น่าจะแบบว่าติดใช้ได้อยู่แต่ขามาผมโล่งมากเลยนะสบายๆนะชั่วโมงนี้อยากได้เพลงไหนรีเควสต์มาบอกกันได้เลยนะแต่ว่าในชั่วโมงเรดิโอของเราเหลือประมาณสัก 3-4 เพลงนะฮะปิดท้ายด้วยกันนะครับเดี๋ยวมีงานจากคุณมาร์คทัชพลรออยู่ส่วนเพลงไหนผมเปิดให้ไม่ทันเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ออนไลน์แทนนะทางแอปพลิเคชันไทม์ฟังฟินนะครับแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/efm นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
4: ในเคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีครับวันที่7ตุลาคม2569นะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ในรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้มีประเด็นสำคัญเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการฟื้นฟูเยียวยาในหลากหลายพื้นที่มีทั้งประเด็นที่สร้างดราม่าถกเถียงกันประเด็นที่สร้างความสับสนเยอะเลยค่อยๆตามข่าวกันนะครับวันนี้ก็จะมีประเด็นของหน่วยงานระดับต่างๆนะครับซึ่งส่งเรือผลักดันน้ำไปปักหลักที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำท่วมฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่น้ำยังคงท่วมสูงอยู่ณวินาทีนี้ขณะเดียวกันวันนี้นายกอนุทินเดือดกลางวงประชุมปภ.ครับฉะยับนะครับในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้านอธิบดีกรมการปกครองสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างเข้าวิทยาลัยการปกครองแต่ก็มีความเห็นแย้งออกมานะครับจากชาวบ้านที่ก็ให้กำลังใจกันผ่านโซเชียลมีเดียครับขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับอย่างเคหะคลองจันเนี่ยว่าน้ำล้อมไม่ถึง7วันจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่คือตอนแรกเนี่ยท่านอธิบดีปภ.ก็กล่าวแบบนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดๆอีกแบบนึงอาจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
8: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
9: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
10: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
11: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซังสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทอง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: สิบเก้านาฬิกา 34 นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับกลับมาช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำครับนายกรัฐมนตรียังคงเกาะติดแล้วก็ประชุมดูแลความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีประเด็นครับท่านเดือดกลางวงประชุมนะครับตำหนินายอำเภอบ้านสร้างหลังพบว่าไม่ให้ความร่วมมือแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีสำหรับการประชุมในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้วางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อพร้อมให้ทางปภ.เร่งทำระบบเยียวยาประชาชนเช้านี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับก็มีทั้งส่วนที่มาประชุมแบบออนไซต์ที่ปภ.นะครับแล้วก็ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ด้วยนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยบริหารสถานการณ์ร่วมกันมานานกว่า1สัปดาห์แล้วหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายน้ำลดลงแล้วครับแต่ก็มีบางจังหวัดนะครับที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ขณะที่บางพื้นที่ยังคงต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อเนื่องจากฝนที่ยังคงตกอยู่จึงขอให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราครับนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับต้องไม่มองเฉพาะพื้นที่ของตนนะครับแต่ขอให้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงที่มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันด้วยขณะที่ระดับกระทรวงก็ต้องทำหน้าที่ประสานข้อมูลภาพรวมเพื่อให้สามารถวางแผนระบายน้ำข้ามพื้นที่และนำมวลน้ำไปสู่แหล่งรับน้ำทั้งบนผืนดินและทะเลได้อย่างเป็นระบบพร้อมกับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมติดตามสถานการณ์กันทุกวันแล้วก็ขอให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยทหารและกรมชลประทานโดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เป็นไปอย่างเชื่อมโยงและไร้รอยต่อครับส่วนภาคใต้ครับนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้ผู้ราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่โดยนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีของน้ำท่วมหัดใหญ่มาวางแผนล่วงหน้าเลยครับสำหรับการประเมินสถานการณ์ของบก.ปภช.ก็คือทางกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับบอกว่าปริมาณฝนโดยภาพรวมเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สามารถรับมือได้แต่ต้องเฝ้าระวังภาคใต้เป็นพิเศษครับเนื่องจากคาดว่าจะมีฝนมากในช่วง10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะวันที่9ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนการเยียวยาประชาชนครับท่านนายกยังคงกำชับซ้ำอีกเหมือนทุกวันนะครับว่าให้พื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วเนี่ยเร่งส่งรายชื่อครัวเรือนเข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือมายังปภ.โดยเร็วที่สุดซึ่งตอนนี้ก็มีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะครับกว่า 10,000 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงินประมาณ94ล้านบาทครับโดยให้ดำเนินการตามหลัก first come first serve ก็คือชื่อไหนมาก่อนก็จ่ายก่อนเลยนะครับเพื่อให้เงินเนี่ยถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ความช่วยเหลือเนี่ยส่งตรงไปถึงประชาชนให้ได้แล้วก็กำชับครับให้ปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งรายชื่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำโดยให้จังหวัดและอำเภอต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูล

0: โดยให้ cross check กันเองก่อนส่งไปยังปภ.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่ก็ต้องไม่เพิ่มขั้นตอนหรือว่าระยะเวลาในการทำงานนะครับและท่านนายกก็ยังได้มีข้อสั่งการอื่นๆครับหลังการหารือในที่ประชุมทางเรื่องของการเพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนว่าเกิดสถานการณ์จากอะไรภาครัฐกำลังดำเนินการอย่างไรป้องกันความขัดแย้งในพื้นที่ที่อาจจะเกิดจากความขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือการทำขันกั้นน้ำครับที่สำคัญครับก็คือเรื่องของการวางแผนของการระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อแล้วก็ลงรายละเอียดกันหน่อยนะครับสำหรับกรณีที่เกริ่นไว้ครับว่าท่านนายกเนี่ยเดือดกลางวงประชุมแล้วก็ตำหนิในอำเภอบ้านสร้างหลังพบว่าไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาน้ำท่วมระบุว่าตนได้ข่าวที่ไม่ได้เรื่องมาเรื่องหนึ่งก็คือนายชนาธิปโคกมณีผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒในอำเภอบ้านสร้างเนื่องจากว่าพบว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือซึ่งตนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ทางอธิบดีกรมการปกครองได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงพบว่าในอำเภอคนดังกล่าวไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเททำงานและไม่ตั้งใจเช่นเมื่อส่งของไปช่วยเหลือก็ขอทำวันถัดไปรวมถึงเรื่องของการอพยพประชาชนออกจากบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานจนเป็นเหตุให้ผู้ราชการจังหวัดต้องทำหนังสือร้องมาอย่างเป็นทางการนายกย้ำว่าตนถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายและน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการทางนี้ทราบว่านายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้เรียกเข้ามาประจำที่โรงเรียนในอำเภอแล้วแล้วขอให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยและทัศนคติว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้หากเขาใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นมากกว่านี้หรือไม่ก็ขอให้ทำประเมินออกมาให้ละเอียดครับซึ่งก็ตามที่ท่านนายกกล่าวไปในที่ประชุมนะครับเรื่องของการเด้งการย้ายเนี่ยนะครับอธิบดีกรมการปกครองก็ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองครับให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองให้มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5พฤศจิกายนนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องดูกระแสชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เริ่มมีความคิดมีความเห็นมีเสียงที่ดังออกมาจากสื่อสังคมออนไลน์เหมือนกันนะครับทั้งสื่อต่างๆที่ลงไปสอบถามความเห็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านสร้างว่าเป็นอย่างไรคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอำเภอบ้านสร้างก็ลงพื้นที่มาช่วยชาวบ้านอยู่เหมือนกันรวมถึงก็มีคอมเมนต์ชื่นชมการทำงานแล้วก็ขอบคุณที่ลงพื้นที่ด้วยอ่ะก็หวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะมีการตรวจสอบกันอย่างรอบด้านนะเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับไปต่อกันที่ฉะเชิงเทรากันบ้างครับผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับกรณีนี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราที่ไปประชุมเตรียมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรงานประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทราแทนที่จะเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ล่าสุดท่านผู้ว่าออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่า5ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีวาระการประชุมคณะทำงานฝ่ายขบวนแห่เลาะหลวงพ่อโสธรทางบกครั้งที่1/2569ซึ่งเป็นการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมเมื่อถึงเวลาประชุมก็ได้เข้าไปแนะนำตัวพูดคุยกับคณะกรรมการซึ่งมีพระสงฆ์ร่วมอยู่ประชุมด้วยเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทำหน้าที่แทนในการประชุมซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้เนื่องจากตนเองเนี่ยมีภารกิจต้องเข้าชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมปัญหาเรื่องของการระบายน้ำการให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นงานสำคัญอันดับแรกยืนยันแบบนี้นะครับก็ต้องไปรายงานตรงกับรัฐมนตรี3ท่านที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมกับคณะตามที่ปรากฏเป็นข่าวนำเสนอเป็นการทั่วไปยืนยันว่านับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งมาเป็นผู้ว่าฉะเชิงเทราได้ลงพื้นที่ได้ไปติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดแต่ยอมรับว่ามวลน้ำมหาศาลที่ไหลมาบรรจบกันจากหลายจังหวัดรวมทั้งน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้การระบายน้ำล่าช้าจึงประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ครับเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: 19นาฬิกา46นาทีกลับมาเคาะเข่าค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับกลับมาช่วงนี้นะครับยังคงติดตามเรื่องการผลักดันน้ำครับวันนี้นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยถึงข้อกังวลสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะกินระยะเวลายาวนานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราแล้วก็มีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นเดือนนะครับสรุปแล้วเนี่ยจะระบายน้ำได้เมื่อใดนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็มีการประชุมเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงครับโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงรัฐมนตรีหลายท่านมาร่วมประชุมพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการผลักดันน้ำก็จะมีการรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้เข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดพลังในการผลักดันน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยสำคัญหลังจากพยายามใช้เรือผลักดันน้ำจากจังหวัดฉะเชิงเทราที่รับน้ำจากปราจีนบุรีและสระแก้วมาด้วยการผลักน้ำจากต้นน้ำนครนายกอย่างเดียวเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรครับเพราะว่าน้ำจะไหลมาที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ยังมีมวลน้ำจากปราจีนบุรีมาสมทบอีกดังนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้ออกเร็วที่สุดซึ่งในที่ประชุมก็คิดเห็นตรงกันครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำจากนครนายกหรือปราจีนบุรีต้องผลักดันให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงให้เร็วที่สุดซึ่งก็มีการระดมการลงพื้นที่นะครับไปแล้วเนี่ยเครื่องผลักดันน้ำเนี่ย80ตัวเนี่ยก็จะเดินหน้าผลักดันให้สัมพันธ์กับน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งน่าจะทำได้เร็วไม่นานตามที่ชาวบ้านกังวล นะครับส่วนประเด็นร้อนเลยครับน้ำท่วมแฟลตเคหะคลองจันชาวบ้านกังวลว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าน้ำล้อมไม่ครบ7วันท่านอธิบดีปภ.บอกว่าต้องไปพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาข้อไหนนะครับก็เป็นประเด็นคำถามว่าเอาแบบนี้แปลว่าชาวบ้านจะไม่ได้เงินใช่ไหมนะแม้ว่าหัวน้ำจะท่วมชัดขนาดนั้นขณะที่กทม.ก็พยายามช่วยนะครับนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยระบุว่ากทม.ก็กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดเนื่องจากเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือตามมติครม.เนี่ยกำหนดไว้ว่ามันมีข้อหนึ่งบอกว่าน้ำเนี่ยต้องล้อม7วันกทม.เองก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเองได้ทางกทม.จึงอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับปภ.ว่าในกรณีที่ประชาชนยังคงมีน้ำล้อมรอบและได้รับผลกระทบจริงเนี่ยแม้จะสามารถเข้าออกได้บางส่วนจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำและหลักฐานในพื้นที่มาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่สำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายแต่น้ำท่วมไม่ครบ7วันหากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีวิตหรือเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นกทม.ก็ยังสามารถช่วยพิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนดโดยจะมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีไปครับแล้วก็วันนี้ก็มีการคุยกันทั้งวันเลยนะครับในโลกโซเชียลมีเดียด้วยว่าสรุปแล้วเนี่ยเคหะคลองจันที่น้ำท่วม ขนาดนั้นเนี่ยสรุปแล้วจะไม่ได้เงินเยียวยาจริงหรือสรุปแล้วเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์กันแน่สุดท้ายท่านนี้ออกโรงมาช่วงเย็นให้ความชัดเจนเลยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ที่กำกับดูแลปภ.ครับก็ออกมาชี้แจงครับว่ากระแสความกังวลของพี่น้องชาวแฟลตเคหะคลองจันที่อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์นะท่านบอกว่าก็ต้องขอกล่าวขออภัยประชาชนก่อนเลยหากการสื่อสารของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเมื่อถามว่ามีพื้นที่ใดจากสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้ที่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่นายเจเซตบอกว่าไม่มีนะก็คือถ้าน้ำล้อมเนี่ยก็คือได้แต่จำนวนเงินเนี่ยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับเงื่อนไขที่กำหนดให้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันหลักเกณฑ์นี้มีความชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่ส่วนกรณีของชาวแฟลตเคหะคลองจันที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจากน้ำล้อมไม่ถึง7วันเนี่ยนายเจเซตบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนจะรีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบระบบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยก็บอกแล้วว่าโอเคน้ำล้อมเนี่ยถือว่าได้แต่ว่าตัวเงินเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนแอปเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปแก้ไขให้ระบุให้ชัดเจนก็เดี๋ยวรอดูกันละกันนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเรื่องนี้น่าจะจบอย่างไรพี่น้องประชาชนที่เคหะคลองจันนั้นจะได้รับเงินหรือไม่ครับมาต่อกันที่ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครนะครับที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนอีกระลอกหนึ่งครับกทม.ยังคงเฝ้าระวังน้ำปริ่มเร่งพร่องน้ำทุกจุดแล้วก็เตรียมรับมือกับฝนช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและการเตรียมรับมือน้ำเหนือและฝนตกในพื้นที่เสี่ยงว่าขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วครับแต่สถานการณ์โดยรวมยังคงมีภาวะน้ำปริ่มและมีความเปราะบางโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกยังคงมีมวลน้ำสะสมและมีน้ำเติมจากพื้นที่ลาดกระบังรวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนพื้นที่คลองประเวศบุรีรมย์ยังระบายน้ำได้ช้าเนื่องจากมีน้ำเติมจากฝั่งตะวันออกเป็นจำนวนมากส่วนบางกะปิลาดพร้าวต้องเฝ้าระวังจากระดับน้ำในระบบคลองที่อยู่ในระดับสูงทางนี้แม้ปกติกทม.สามารถรองรับฝนปริมาณ 60-70 มิลลิเมตรได้แต่ขณะนี้พื้นที่รับน้ำและคลองยังมีระดับน้ำสูงหากมีฝนตกหนักในปริมาณดังกล่าวอาจเกิดน้ำน้ำท่วมขังได้เร็วกว่าปกติจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังไม่ควรนำสิ่งของที่ยกขึ้นที่สูงกลับลงมาครับจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายทางกรุงเทพมหานครเองก็ย้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงทางนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งพร่องน้ำจากคลองและพื้นที่แก้มลิงให้ได้มากที่สุดพร้อมกับตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ใช้งานหนักและยกย้ายเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วไปสนับสนุนยังพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ครับก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังนั่นเองนะครับโดยท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยยังระบุอีกด้วยว่าช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแม้บางช่วงอาจจะมีฝนเว้นว่างแต่ฝนในพื้นที่สามารถเกิดขึ้นได้จึงต้องเตรียมระบบระบายน้ำให้ดีนะโอ้ลุ้นเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเองเนี่ยกรุงเทพมหานครก็มีภารกิจที่ต้องต้อนรับนะเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำทางด้านการเงินของโลกที่จะมาประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่กรุงเทพมหานครของเราเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เอาใจช่วยทุกๆด้านเลยนะครับทั้งน้ำฝนที่จะตกลงมาว่าเราจะรีบระบายน้ำในคลองต่างๆให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่ตกลงมาหวังว่าจะไม่เป็นฝนแช่เหมือนกับช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าเนี่ยแขกบ้านแขกเมืองมาเยอะเลยงานนี้เนี่ยก็จะมีคนมาร่วมงานเนี่ย 15,000 คนนะครับก็จะเป็นคนในสายการเงินจากธนาคารกลางของหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับมาที่ประเทศไทยบ้านเรานะครับแล้วก็จะมีการจัดงานเลี้ยงด้วยนะครับในวันที่14ตุลาคมนะครับมีการต้อนรับแขกระดับ VVIP ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็นายกบอกแล้วว่าเชิญ ท่านนี้มาโชว์พิเศษด้วยเนเน่รอยัลครับเนเน่นายแน่มากเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวน้องเนเน่ก็จะบินจากที่สิงคโปร์งานวันที่13ที่เขาไปร้องเปิดคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วก็จะกลับมาที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครมาโชว์สุดพิเศษนะครับก็จะร้องสักเพลง2เพลงนะคาดว่าจะเป็นโชว์เซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวต้องจับตาดูเพราะว่าจริงๆเนเน่กับนายกเนี่ยเคยเจอกันที่ทำเนียบแล้วแล้วก็ร้องเพลงสมสารกันไปรอบหนึ่งเดี๋ยวอันนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือนายกจะไปร่วมแจมหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับแต่คราวนี้ยังคงตามต่อกับเรื่องฝั่งการเมืองนะครับประเด็นของส.ส.ไอเดียสุชาดาวันนี้ทางกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสิมันต์โรมเป็นประธานกรรมาธิการก็ได้เรียกส.ส.ไอเดียแล้วก็สามีเข้ามาชี้แจงว่าเกี่ยวข้องยังไงกับพนันออนไลน์การฟอกเงินหรือไม่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มานะคือทั้งส.ส.ไอเดียแล้วก็สามีก็ไม่ได้ไปชี้แจงตามนัดหมายแต่ก็ระบุว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อที่จะชี้แจงข้อมูลทั้งหมดพร้อมกันนางสาวสุชาดาซางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเชิญตนและนายไทหยางซางสามีเข้าชี้แจงต่อกรรมการในวันนี้กรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์นางสาวสุชาดาระบุว่าวันนี้ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีการประชุมของคณะอนุกรรมการมีกำหนดนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับก็คือนัดกันมาก่อนแล้วแล้วตนเองเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการด้วยนะครับก็เป็นตำแหน่งสำคัญเลยเป็นประธานคณะอนุกรรมการจึงต้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวไม่ได้เข้าไปชี้แจงตามที่ถูกเรียกส่วนการชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆยืนยันว่าขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและเตรียมจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดเร็วๆนี้โดยจะจัดทำเป็นหนังสือชี้แจงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมก็คือเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารนั่นเองนะครับทั้งในส่วนของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินรวมถึงประเด็นข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับสามีโดยตั้งใจจะนำข้อมูลชี้แจงพร้อมกันในครั้งเดียวยืนยันนะครับว่าใช้เวลาอีกไม่นานนะครับใครที่รอติดตามเรื่องนี้อยู่ก็รอดูนะครับก็จะเป็นการชี้แจงออกมาอย่างที่คุณไอเดียบอกนั่นเองนะครับปิดท้ายกันที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องพระราชวิสุทธิประชานาถหรืออดีตพระอลงกฏแล้วก็นายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือว่าหมอบีในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ฟอกเงินของวัดพระบาทน้ำพุโดยพระอลงกฏทำความผิดรวม185กระทงครับศาลสั่งลงโทษจำนวน742ปีนะฟังไม่ผิดนะคุณผู้ฟังศาลท่านสั่งจำคุกนะครับเนี่ยสั่งลงโทษจำคุก742ปีส่วนหมอบีกระทำผิดรวม185กระทงจำคุกรวม386ปีโอ้โหโดยทั้งสองเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณานะครับศาลก็เลยลดโทษให้อย่างไรก็ตามนะครับศาลกำหนดโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนคนละไม่เกิน50ปีในทางปฏิบัติเนี่ยก็50ปีพร้อมให้จำเลยร่วมกันคืนเงิน306,26,143 บาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุซึ่งเป็นผู้เสียหายนั่นเองนะครับผมลากันไปที่กองทัพอากาศชี้แจงเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องฉุกเฉินขณะลงสนามณสนามบินอุบลราชธานียืนยันนักบินปลอดภัยนะครับเร่งเคลื่อนย้ายตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดครับนี่คือทั้งหมดของรายการเคาะข่าวค่ำประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
9: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลเชียนครั้งที่17 The 17 Asian Australasian Congress ofAnesthesiologist AACA 2026ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:26 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไป M Tower ชั้น14และ M Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า M Sphere กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2-18ตุลาคม2569โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดและพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโครงการศึกษาวิจัยและปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลีเฟราเกิดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงนำสายพันธุ์มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันคุณภาพดีสร้างอาชีพและรายได้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในภาคเหนือพร้อมทั้งฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนน้ำมันเมล็ดคาเมเลียหรือน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกมีไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่มีกรดไขมันทรานช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ได้อย่างมีประสิทธิภาพอุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดตีบโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวโดยใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียและท่อพระเนตรผลิตภัณฑ์อโรมาใหม่คาเมเลียเบรนด์รวมทั้งร้านค้าภายในงานซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขที่นำเสนอสินค้าจากร้านพัดผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันและเมนูอาหารสุขภาพหลากหลายชนิดโดยประชาชนที่อุดหนุนสินค้าภายในงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยอีกด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติมอบแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมจำนวน1คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ คณะเกษตรกำแพงแสนคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 2,996 คนตลอดระยะเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆอันเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,990 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนตลอดจนฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจทั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรีเกิดฝนตกหนักมีน้ำฝนสะสมและมวล น้ำไหลหลากท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุม7อำเภอปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อ ่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้จังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองสายหลักเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าให้บริการและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน391ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอนุรอยเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางแห่งเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้เร่งบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติโดยเร็วองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงวันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถ รุจจิตองคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่1/2570และกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2570ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโดยการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากมุ่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่กาแฟและงานหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนพัฒนาศูนย์เรียนรู้บ้านจ่อคีถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนรวมทั้งติดตามการดำเนินงานของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในการปรับปรุงดินทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นกาแฟโรบัสต้าสวรสและวางระบบป้องกันช้างบุกรุกนอกจากนี้ได้พิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟสู่มาตรฐาน Rainforest Alliance ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงติงตกและห้วยน้ำขุ่นช่วงบ่ายองคมนตรีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง GAP จากปศุสัตว์เขต5ซึ่งมอบให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านการรับรอง7รายก่อนเริ่มการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนคณะทำงานอาสาสมัครผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและบูรณาการแผนงานปีงบประมาณ2570ในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศกิตติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานดีเด่นด้านงานวิจัยจำนวน2รายจากผลงานปรับปรุงพันธุ์กุหลาบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อว่ากุหลาบกรีนสุธิดาพร้อมมอบนโยบายให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ณโรงเรียนบ้านพลุดินนาตำบลพลุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมของทุกปีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ ระวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีสำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะจัดให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนเป็นเวลา2วันคือระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคม2569ณโรงเรียนบ้านพลุดินนาโดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวมจำนวน437รายกลุ่มโรคที่พบมาก5อันดับแรกได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหัวใจและหลอดเลือดสมองระบบทางเดินหายใจและมีผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ45รายพร้อมกันนี้ได้มอบกระเป๋านักเรียนจำนวน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดให้แก่โรงเรียนบ้านพลุดินนาโรงเรียนบ้านทับไซโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยโรงเรียนบ้านนางรองโรงเรียนบ้านคลองชะม่วงโรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือโรงเรียนบ้านบางครามโรงเรียนบ้านบางเตียวโรงเรียนบ้านพลุเตยและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอจากนั้นรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวน5รายหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนางสาวปริญญาวงเนียมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จำนวน10รูปจากวัดต่างในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบพิตรพิมุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดประยุรวงศาวาสวัดบูรณะสิริมาตยารามวัดชนะสงครามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการเวลา 14:30 นบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัทเอเชีย Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครืออโรมากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรียน Beacon House แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนอนุบาลสามเสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์บริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามวัดปพิตรพิมุขวัดฉัตรแก้วจงกลนีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา และเวลา 19:00 น.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการนายสกลดวงจันทร์และคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิลวิทคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ผู้บริหารพนักงานกลุ่มบริษัทชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จำนวน10รูปจากวัดขังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและจากวัดจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่สี่หมื่นวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามและวัดนาหนองเวลา 14:30 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดนายอธิปัตย์เข้มแข็งและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน จังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคีขยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสภานักเรียนโรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: วิธีเอาชนะอดีตที่เจ็บใจคือการสร้างความทรงจำใหม่ๆที่ดีกว่า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ ดาวค่ะ

คนบอกว่าอยากให้โซเซฟเลือกหนึ่งเพลงของน้องปันให้ฟังหน่อยผมคิดถึงเพลงนี้มากเลยอ่ะงานที่ชื่อว่า Perfect นะครับเป็นงานที่ featuring กับวันมิวด้วยนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกของเราเลยว่าช่วงนี้ผมเห็นหลายๆคนเนี่ยลงรูปหวานๆเยอะแล้วก็บางครั้งก็เห็นแบบว่าคุกเข่าขอแต่งงแต่งงานกันด้วยนะฮะเป็นภาพที่น่ารักมากก็เลยคิดถึงเพลงนี้เพราะว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้ต้องการคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดเนาะแต่มาเติมเต็มเราก็พอนะฮะ2 ทุ่มกับอีก37 นาทีนะครับดีเจพาริสอยู่กับโซเซฟนะครับชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะไปสนุกกันที่พุททอล์คพุทโทคืนนี้จริงๆเวลาน้อยมากคุณฟังได้ประมาณเนี่ยรวมๆกันแค่4เพลงเองนะฮะเดี๋ยวมีงานจากพี่อบนิธิรออยู่นะฮะซิงเกิลล่าสุดดีที่ชื่อว่าเจ้าของรอยยิ้มนะครับรวมไปถึงเบรกหน้าเดี๋ยวเอาเพลงเก่ามาฝากกันด้วย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: มีโอกาสมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายๆ BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: อยากเริ่มทำแบบพี่กั้งเนี่ยที่พี่กั้งเป็นอยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยต้องเริ่มทำยังไงคะ
3: รู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วกันอย่างตอนแรกที่กั้งทำอ่ะคือกั้งไปถามเพื่อนที่ดังๆเลยเพื่อนบอกว่าลงไปเลยทุกวันวันละคลิปเดี๋ยวก็แมทแล้วกั้งก็ทำอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็แมทจริงๆแต่ว่าคลิปก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับดวงช่วงเวลาจังหวะชีวิตด้วยแล้วแบบถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจในชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้มีคน
4: เธอน่ารักด้วยบอกเธอเก่งด้วยมันเลยไปด้วยกันได
3: ้ใช
4: ่หึงบ่เนี่ยหรืออะไรอ่ะ
0: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: สวัสดีวันพุธกินอาหารให้ถูกหลักถึงจะอกหักแต่ก็แข็งแรง
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ ดาวค่ะ
9: อย่างที่บอกกูฟังเวลาชั่วโมงนี้น้อยมากกูฟังครับแต่ว่าอยากให้ไปสนุกด้วยกันต่อเนื่องเลย3ทุ่มคืนนี้นะครับส่งต่อไปเลยที่พุทธพุทโธ3 DJ วันนี้มาครบเลยนะพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมนะครับใครมีเรื่องราวอยากจะปรึกษาเนี่ยเดี๋ยวช่วง3ทุ่มมาลงทะเบียนด้วยกันที่เบอร์026658373นะครับแล้วก็ท็อปิกวันนี้น่าสนใจมากเกี่ยวข้องกับการปรุงรสอาหารว่าปกติกูฟังเนี่ยปรุงอาหารก๋วยเตี๋ยวชอบรสชาติอะไรเป็นคนที่แบบติดรสอะไรเป็นแบบพิเศษหรือเปล่าคือผมเนี่ยเป็นคนติดเค็มมากนะเอาจริงคือต้องเค็มก่อนถึงจะอร่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเพื่อนบางคนที่เขาจะชอบปรุงแบบทีละช้อนน่ะปรุงน้ำตาลลงไปชิมคำหนึ่งปรุงน้ำปลาลงไปชิมอีกคำหนึ่งโอ้โหกว่าจะได้กินเห็นแล้วมันหงุดหงิดจังเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้มาอยู่กันต่อนะฮะสำหรับคุณท็อปคุณโทนนะครับส่วนวันนี้หมดเวลากับโซเซฟแล้วเดี๋ยวส่งต่อไปเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันเวลาเดิมนะฮะ6 โมงถึง 4 ทุ่มเลยพอพรุ่งนี้มาแทนพี่ดาวช่วงแฟนน้องไลฟ์ด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: รอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: งเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
2: ้อ EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะรองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบินตรวจพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำเหนือและกองทัพอากาศชี้แจงเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องฉุกเฉินขณะลงสนามณสนามบินอุบลราชธานียันนักบินปลอดภัยล่าสุดปภ.เตือนด่วน2อำเภอกาญจนบุรีระวังน้ำท่วมฉับพลันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ปภ.เตือนด่วน2อำเภอกาญจนบุรีระวังน้ำท่วมฉับพลันเขื่อนแม่กลองเจาะเร่งระบายน้ำเพิ่มย้ายรถยกของขึ้นที่สูงดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยด่วนกองทัพอากาศชี้แจงเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องฉุกเฉินขณะลงสนามณสนามบินอุบลราชธานียันนักบินปลอดภัยพร้อมเร่งเคลื่อนย้ายด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: พลอากาศตรีเจริญวัฒนศรีมงคลรองโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 11:43 นาทีเกิดเหตุเครื่องบินขับไล่แบบ F5 สังกัดกองบิน21เกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉินระหว่างการลงสนามณสนามบินอุบลราชธานีส่งผลให้ไม่สามารถเคลื่อนตัวออกจากรันเวย์ได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวนักบินปลอดภัยส่วนตัวอากาศยานได้รับความเสียหายเล็กน้อยทั้งนี้กองทัพอากาศได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรเข้าดำเนินการแก้ไขและเคลื่อนย้ายอากาศยานอย่างเป็นระบบทันทีเนื่องจากอากาศยานทางทหารมีความซับซ้อนทางวิศวกรรมสูงจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต่อระบบและโครงสร้างของเครื่องบินการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่และการใช้งานสนามบินในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยทางกองทัพอากาศขออภัยในความไม่สะดวกต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้งานสนามบินอุบลราชธานีมาณโอกาสนี้และขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากกองทัพอากาศและทางราชการเป็นหลักธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: รองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบินตรวจพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำเหนือย้ำทุกหน่วยบูรณาการช่วยเหลือประชาชนเต็มขีดความสามารถคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
5: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนำคณะผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปลัดกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ตรวจเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำเหนือกรมชลประทานรายงานว่าปริมาณน้ำตอนบนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำท่าที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลดลงตามลำดับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็รายงานว่าสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากมีการระบายน้ำเข้าทุ่งรับน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำผ่านน้ำเข้าทุ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งคณะได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจภูมิประเทศจริงในเส้นทางพระนครศรีอยุธยาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยเพื่อตรวจสอบความมั่นคงของคันกั้นน้ำจุดเสี่ยงและระบบระบายน้ำสู่แก้มลิงและคลองสาขาปัจจุบันกรมชลประทานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแผนทยอยปรับลดลงให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำท่าทั้งนี้กองทัพบกได้เน้นย้ำให้หน่วยรับผิดชอบเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่กำชับดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนวนภาสมัครสมานรายงาน
6: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: อย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว

0: Talk Football อย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิ

0: มาด้วยเพลงเศร้าเลย
1: บิ้วอยู่เหรอบิ้วอยู่เหรอ
2: บิ้วลมหมอไปด้วย
1: แล้วไม่นั่งใช่ไหม
0: นั่งนั่งก่อนได้นะนั่งก่อนจะทำอะไรนั่งก่อน
1: เนี่ยเขาอุตส่าห์คิดถึงพี่ต้นหอมเนี่ย
0: หายไปสาวเดือนเดือนกว่าได้ไหม
1: เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน
0: เดือน
1: จะหายไป
2: สองอาทิตย
0: ์สาม
1: สี
0: ่ไม่อันนี้คือสี่เปล่า
1: ถ้าหายไปเลย
0: สาม
2: ก็คือสามอาทิตย์
1: พี่อ้อมสองพี่อ้อยหนึ่งสาม
3: ตอนแรกก็จะเป็นสี่ตอนนี้อันเนี้ยวันเนี้ยตอนแรกจะเป็นส
1: ี่ใช่วันนี้จะเป็นสี่นะเธอมาได
2: ้
1: ก็เลยไม่เป็น
2: เบิร์ดพี่หายไปอาทิตย์สองอาทิตย์เองไม่ใช
1: ่
2: หรอ
1: ไม่สามค่ะ
0: สามสาม
1: เถียงทำไม
3: เออเถียงกันทำไมมันจะเท่าไหร่ก็เยอะอยู่ดีเสียงกันทำไมอ่
1: ะไม่แต่วันนี้เธอจะมาแล้วจริงๆนางลาแต่นางมาแล้วอ่ะปรบมือแล้วก็นางลา
2: ใช่โอเค
3: จริงๆจนวันนี้เป็นพี่อ้อยแล้ว
1: ใช่
2: เป็นพี่อ้อยแล้วรายการโซเชียลวอลเลอร์คุณมาเดี่ยวป่วยค่อนข้างหนัก
3: ก็เลยหยุดกองพอดีเป็นบุ๊
2: กก็ไงก็ฝากกำลังใจให้มาเดี่ยวหน่อยตอนนี้นะคะ
1: นี่มันออนไปยังนะ
3: ออนไปแล้วเร็วๆนะ
2: กำลังจะออนวันที่18
1: เป็นเทรลเลอร
2: ์ก็คือตอนนี้มาเดี่ยวอยู่ ICU ก
1: ็ ICU เลยหรอ
2: เป็นกำลังใจให้หน่อย
1: เรื่องจริงเหรอ
2: ใช
1: ่ส่งกำลังใจให้นางหายเร็วๆนะ
2: ต้องยกกองไปก่อนคือรายการก็ยังอยากให้มาเดี่ยวกลับมาร
3: ายการ
2: ข
3: อ
2: ให้ขอให้หายเร็ว
3: ๆขอให้หายเร็วๆ
1: แข็งแรงแข็งแรง
2: ตอนนี้จะรู้สึกตัวแล้ว
3: โอเค
1: แข็งแรงแข็งแรงนะคะ
3: คร
1: ับ มีคนบอกว่าทำไมพี่อ้อมไม่มาร้องไห้แล้ว
2: ทอยดีกว่าผมกูส่งเดียวกับอ้อมสุริยาอยู่ค่ะ
3: เออแล้วลุกได้ด้วย
2: เออ
3: ลุกเหมือนพี่อ้อมขึ้นเวทีคอนเสิร์ต
1: เอานี่ครบทีมนะคะ
3: ครับ
1: เรามากันด้วยเพลงของคุณลุลานะคะ
3: เพลงอะไร
2: เพลงเนเน่ไหนแน่มาก
1: ไม่ใช่
3: ใช่
1: ตอนแรกนึกว่าท็อปปิดจะเป็นเนเน่ไหนแน่มากรู้ป่ะ
2: ทำไมอ่ะ
1: เนี่ยตั้งใจมากว่าจะต้องมาเนเน่แน่ๆเบิร์ดหัก
3: เบิร์ดก็ใจไม่ถึงเหมือนกันเบิร์ดก็ไม่กล้าเหมือนกัน
2: เบิร์ดมันเพลงที่ร้องยากมากเลยนะเนเน่ไหนแน่มาก
1: แต่มันติดหูมากเลยนะ
2: ใช่คือถ้าเราเนเน่นายแน่มากอีกท่อนหนึ่งอ่ะจะเข้าคีย์ไม่ถูกเลย
3: ก็เรียกว่าเฉพาะตัว
1: ไม่เขาบอกว่าไม่ได้ออกเสียงว่าเนเน่ตรงๆด้วย
2: เอาว่า
1: เนเน่เนเน่
2: เนเน่นายแน่มาก
1: แน่เพี้ยนปากเมื่อกี้นึกว่าแน่เพี้ยนเมื่อกี้
3: เหรอ
2: เนเน่เนเน่นายแน่กูบอกแล้วมันร้องยากคือพี่ปานอ่ะร้องดีเกินร้องดีเลยขนาดนั้นอ่ะทำไมวะ
3: พี่ปาน
2: ทำไมต้องแบบไต่บันไดคีย์เลยขนาดนั้นอ่ะ
1: เธอจะมาเอาอะไรกับพี่เธอจะไปเทียบกับพี่ปานล่ะ
3: เออ
1: เมื่อกี้เพลงคุณรู้รหัสไม่เจอมันตรงไหนนะเพื่อชื่อเพลงอ่ะ
3: นี่ไงชื่อเพลงว่าความหวาน
1: เออเพราะว่าวันนี้เราเรื่องราวท็อปิกของเรานะก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องน้ำท่วมนะคะ
3: ว่าม
1: ีคุณยายเนี่ยเขากัดฟันลุยน้ำท่วมเลยนะถือขวดน้ำปลาเปล่าเนี่ยไปขอแลกซื้อกับเพื่อนบ้านเพราะว่ายายเนี่ยเอาเกลือไปปรุงกับผัดกินกับมะละกอแล้วยายบอกว่ามันไม่อร่อย
2: และยายก็ลุยน้ำมาเนี่ยถึงใต้ราวนมเลยเพื่อต้องการน้ำปลาเพื่อแบบว่าแค่คลิปเดียวเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ตีกันระหว่าง PR ชัยนาทกับโขนกระแสแบบ
3: หรอ
2: เพราะว่าพอสื่อนำเสนอข่าวเนาะเพจโหนกระแสก็เอาไปลงแล้วก็ PR ทางฝั่งชัยนาท ก็รู้สึกว่าอันนี้เสียภาพลักษณ์มาก
3: เสียภาพลักษณ์น้ำท่วมเสีย
2: ภาพลักษณ์เพราะว่าเขาช่วยเหลือเป็นอย่างดี
3: อ่า
2: ก็เลยด่าออกอากาศตอนเที่ยงไปเลย
3: ก็มันก็ท่วมอ่ะก็ท่วมจริงๆแล้วจะทำไมใช่ไหมจริงบ้านเรามันการรับความจริงมันยาก
1: เนาะเพราะหลายหน่วยงานมันก็เห็นอยู่ตามตาว่ามันท่วม
3: เออมันการที่ยอมรับความจริงบางทีมันยากใน
2: แต่คือยายอาจจะฉันไม่ได้เดือดร้อนฉันต้องการแค่น้ำปลา
3: ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรยายก็ยิ้มแย้มไม่ใช่หรอ
1: ใช่ยายก็เนี่ย
2: ยายก็ยิ้มแย้ม
3: เออถ้ายายเดินร้องไห้มาแล้วก็ด่าทางการนะเออก็ต้องระวัง
2: แต่คือโอเคถึงแม้ว่ายายจะยิ้มแย้มอะแต่สภาพน้ำที่ใต้ราวนม
3: ใต้ราวนมละ
2: อันนี้ต้องได้รับการช่วยเหลือเหมือนกัน
1: แต่ว่าประเด็นเราวันนี้เรามองในมุมเรื่องของรสชาติของอาหาร
2: รสชาติอาหาร
3: ว่าโอ้โหไกลมาก
1: หมายว่ามันสำคัญของยายด้วยต้องลุยคือเป็นนี่เนี่ยจะไม่ลุยนะเนี่ยจะยอมแบบ
3: อ้าวแต่ว่ากินไม่ได้นะมันกินไม่ได้นะ
1: เกลือกับน้ำปลา
3: ไม่เจริญอาหาร
1: กันไม่ได้ไง
3: ใช่ไหมต้องกินให้อิ่มได้มีแรงใช่ไหม
1: เพราะเกลือมันไม่เหมาะกับปรุงอาหารไทยป่ะ
2: ก็ใช่แต่ว่าถ้าน้ำขึ้นอยู่ใต้เรานมอ่ะเกลือก็ได้ป่ะ
1: ก็นี่ไงถึงว่าแต่คุณยายก็สำคัญกับเรื่องรสชาติไงคุณยาย
2: คือยายอยู่มา78ปีแล้วยายก็คงเห็นน้ำท่วมมาเยอะแล้ว
1: ยายยอมแลกอ่ะ
3: ก็คือเปลี่ยนคำถามเป็นว่าคุณจะลุยหรือไม่ลุยถูกไหม
1: ไม่ใช่
3: เพื่อรสชาติเนี่ยไม่ใช่นะโอเค
2: แล้วคำถามคือ
3: ไม่เกี่ยวอะไร
2: เวลาคุณปรุงอาหารรสชาติไหนต้องมาก่อน
3: เบิร์ดไหมอันนี้เบิร์ดไหมถามจริงหรือว่าเป็นน้องๆละ
2: ให้เบิร์ด
3: เบิร์ดเงยหน้ามาเป็นเบิร์ดหรือเปล่า
4: เบิร์ด
2: คือปูเรื่องยายลุยน้ำก่อนเพื่อจะถามว่า
1: เราเนี่ยเวลาปรุงอาหารเนี่ยรสไหนนำนึกออกไหมมันจะมีรสประจำตัวเราพวกเราเวลากินอ่ะ
2: แต่ว่าท็อปิกดีนะเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
1: ใช่มันก็จะได้ความหลากหลาย
4: เบิร์ดตอบมาแล้วว่าหลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นกูว่ามีพี่เล็กด้วยนี่พยักหน้าแรงเลย
1: เบิร์ดไม่อยากให้เครียดไงเดี๋ยวมัน
4: เพราะว่าระวังด่าอะไรเข้าพี่เล็กด้วยเข้าใจไหมพี่เล็กเคาะ
1: เผื่อรสอะไรนำ
4: ถ้าให้เลือกเหรอจริงๆเค็มนะแต่เค็มไม่มากเค็มกับเปรี้ยวเบียดกันแล้วแต่ประเภท
2: ไม่หวาน
4: เ
2: นี่
4: ยไม่หวาน
2: เค็มอ่ะหอมก็เค็ม
1: นี่ก็เค็มนี่ก็เค็ม
2: ความเป็นคนไทยอ่ะน้ำปลาประเทศอื่นมันไม่มีนะ
4: เผ็ดนี่หลังๆไม่ได้มากแล้วเพราะแสบท้อง
1: ใช่ไหมแต่ที่ไม่กินเผ็ดอย
4: ู่แสบท้องแสบทุด
2: ใช่
4: เวลา
2: แล้วเดี๋ยวนี้ท้องเสีย
4: ร้อน
2: ค
4: ือร้อน
2: ไส้มาก
4: ร้อนตู้สไปหมดเลย
1: นี่ไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวเวลาสั่งส้มตำสั่งต้มยำนี่ก็จะบอกว่าไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวเขาคงด่าเหมือนกันนะ
2: ส
1: ั่
2: งต้มยำไม่เผ็ดไม่เปรี้ยว
1: เออใส
4: ่กินทำไม
2: ไข่เจียวน้ำ
4: เออ
2: ไข่น้ำเนาะต้มยำไม่เปรี้ยวไม่ได้เลยมืออ
1: ยากได้ฟิลเฉยๆด้วยว่า
2: แค่ติดกินมะนาว
4: มีพริกเผามาหน่อยแค่นั้นเอง
1: ส่งกันมาเยอะๆนะคะเอาวันนี้อยู่กันครบทีมเดี๋ยวอยากรับสายเยอะๆนะ
4: ไม่ทันแล้วเนี่ยคุยไปนี่ก็ผ่านไป
2: เวลาคุณปรุงอาหารรสชาติไหนต้องนำมาก่อนนะคะ1เผ็ด2เค็ม3หวาน4เปรี้ยว
1: เอามาสายแรกเลยฉีกเลย
4: ตอบสั้นๆนะวันนี
1: ้เออวันนี้คนสายแรกขมมาเลยค่ะ
2: ค
1: ุณขมคุณขมสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: โอ้เสียงคุณขมขมเหมือนเหนื่อยมั้ยคะ
4: ขมอยู่ละ
5: นิดนึงค่ะนิดบ้าง
4: นิดนึงนะ
2: มึงกูว่าจะถามท็อปิกขมเลยมึงฟังเสียงขมก่อนกูว่าหนัก
1: ถามนั่นแหละสั้นๆถามสั้นๆอาหารเป็นรสอะไรคะ
4: กินอะไรเป็นคนกิน
5: ตอนนี้เป็นขมก่อนละกันค่ะ
2: โอ้เห็นไหมล่ะ
1: โอ้ไม่ได้เลย
2: ไม่ได้
4: ไม่เล่นแม่อะไรนะ
1: ไม่เล่นทั้งสิ้น
2: ขมอายุเท่าไหร่วันเนี้ย
5: 31ค่ะ
2: 31นะคะ
4: มาไปขมยังไงมา
2: ขมเล่ามา
5: ก็คือเพิ่งคลอดลูกได้2เดือนค่ะแล้วก็ไปจับได้ว่าแฟนไปซื้อกิน
4: โอ้โอเค2
2: จับได้ยังไงขมจับได้ไงว่าเขาไปซื้อกิน
5: เห็นในโทรศัพท์ค่ะ
2: เป็นการแบบต่อรอง
4: แชทคุยดีลกันนี
5: ่ใช่ใช่ค่ะใช่
1: เจอเมื่อไหร่คะ
5: เจอเมื่อช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะ
1: อ๋อช่วงน้ำท่วมด้วย
4: แล้วเหตุการณ์มันมีวันเวลาระบุเลยเนาะใช่ไหม
5: มีค่ะก็คือช่วงอาทิตย์ก่อนก็คือช่วงที่ว่าน้ำท่วมหนักก็คือบ้านอยู่ตรงพื้นที่ที่แบบประสบภัยหนักเลย
4: ครับ
5: น้ำเข้าบ้านท่วมสูง
4: ครับ
5: แล้วก็ตั้งแต่คลอดลูกมา2เดือนเนี่ยช่วงแรกๆคือแฟนก็ช่วยเลี้ยงลูกอยู่เดือนนึงพอเขากลับไปทำงานเนี่ยเขาก็มีงานที่ต้องไปออกต่างจังหวัด
4: ค่ะ
5: แล้วทีนี้รอบนี้ที่เขาไปค่ะไปประมาณ5วันซึ่งปกติเขาจะไปแค่1วัน2วันจะไม่เกินนี
4: ้
5: ก็ไปมา5วันแล้วก็กลับมาอยู่บ้านได้2วันก็ไปอีก5วันซึ่ง5วันหลังเนี้ยเขากลับไปก่อนที่น้ำจะท่วมสูง
1: โอเคค่ะเขาไม่ได้อยู่กับคุณขมเขาไป
5: อยู่ค่ะอยู่ด้วยกันแต่ว่าด้วยหน้าที่งานของเขาค่ะจะต้องออกต่างจังหวัดบ่อย
1: ค่ะ
5: ใช่ต้องเดินทางแต่คือเหมือนหลังคลอดลูกมาเนี่ยระยะเวลาที่ไปเนี่ยมันในหนึ่งเดือนเนี้ยมันยาวขึ้นมันนานขึ้น
1: โอเคค่ะ
5: ก่อนไปเช้าเย็นกลับอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นตอนเนี้ยล่าสุดไปก็คือ5วัน
1: ก็คือค้างคืนเลย
4: ซึ่งงานมัน5วันจริงๆใช่ไหม
5: เขาบอกว่ามัน5วันจริงๆเขาก็คือคุยกันปกติส่งไลน์วิดีโอคอล okay. คุยกันว่าก็ทำงานนี่ๆอยู่ที่นี่นี่อะไรอย่างเงี้ยใช่
4: โอเคแล้วช่วงน้ำท่วมผมก็มาอยู่ที่ข้างนอก
5: อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านกับลูก
4: ที่น้ำขึ้นอยู่เนี่ยนะ
5: ใช่ก็คือมันน้ำมันมาเร็วมากค่ะ
4: uh-huh.
5: คือก่อน
4: ออกไม่ได
5: ้น้ำออกไม่ได้ใช่ค่ะออกไม่ได้ okay. เพราะว่ารอบบ้านเนี่ยมันสูงมาก
4: okay.
5: เราเหมือนติดเกาะค่ะอยู่ตรงนั้นอ่
4: ะซึ่งเขาเนี่ยอยู่ต่างจังหวัด
5: ใช่เขาอยู่ต่างจังหวัดค่ะ
1: แต่พอกลับมาแล้วก็เจอเหมือนว่าพอกลับมาอยู่ด้วยกันก็เจอหลักฐานในมือถือ
5: ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
4: แสดงว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัด
5: ใช่ค่ะ
4: โอเค
1: โอเคในนั้นมันเหมือนมันบอกไหมครับว่ากี่ครั้งหรือว่าหลายครั้งหรือว่าเพิ่งครั้งแรกหรืออะไรยังไงลองอธิบายดีเทล
5: มันเป็นแชทที่คุยประมาณว่าทักเขาทักหาไลน์นั้นนะครับว่าอยู่ที่นี่ไห
4: ม
5: ซึ่งเขาตอบกลับมาว่าอยู
4: ่
5: แล้วเขาก็ตอบกลับไปว่าคิดถึงมาหาได้ไหมขอเหมือนเดิม แล้วผู้หญิงอ่ะคือทางนั้นเขาก็ส่งเป็นเหมือนเรทราคามาเขาว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยตอบกลับไปประมาณว่าขอเหมือนเดิมแบบนั้นไงเขาก็ตอบกลับมาว่าจำไม่ได้แล้วแล้วเขาก็เหมือนคุยดีลกันตกลงที่ราคานี้แล้วเขาก็เหมือนเร่งส่งกลับมาว่ารีบมานะคิดถึงเดี๋ยวต้องกลับกทม.แล้ว
1: ค
5: ่ะซึ่งมันจะเป็นช่วงเวลาตอนเช้าแบบเช้า7 โมง 8 โมงประมาณนี้ค่ะแล้ววันที่เขาดีลกันตอนเช้านั่นแหละเป็นวันที่น้ำเข้าบ้านน้ำสูงเข้าบ้านพอดีซึ่งเราบอกเขาตั้งแต่ไลน์หาเขาแล้วว่าแบบคืนนี้น่าจะไม่รอดน้ำต้องเข้าบ้านแน่ๆตอนนี้คือเหมือนให้พี่ที่อยู่ข้างบ้านแล้วก็ให้คุณตาคุณยายมาช่วยกระสุนขนกระสอบค่ะล้อมบ้านไว้เพราะเราลูกเล็กเราทำไม่ไหวอยู่แล้วเขาก็แบบว่าเป็นห่วงเรามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะในคืนก่อนที่น้ำจะท่วมสูงเช้าวันนั้นนะคะแล้วก็พอเหมือนเขาดิวเลยกันเสร็จเราดูในไลน์ที่เขาคุยมาช่วงเวลานี้เราก็เลยไปย้อนดูข้อความที่เขาส่งหาเราในวันนั้นและสายที่เขาโทรหาเราในวันนั้นก็คือมันหลังจากที่เขาแบบเจอกันไปแล้วค่ะแล้วก็โทรมาพูดเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นห่วงเป็นไงบ้างเดี๋ยวจะรีบกลับนะเนี่ยถ้าเขากลับไปแล้วเขาจะเข้าบ้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเป็นห่วงเราแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในตัวแชทนี่เรามาเห็นที่หลังแล้วแบบมันเหมือนย้อนนึกไปว่าเฮ้ยทำไมเขาก็รู้ว่าเรากับลูกกำลังลำบากอยู่ตรงเนี้ยแต่ทำไมเขายังถึงมีอารมณ์ที่จะไปแบบทักหาคนอื่นไปมีอะไรกับคนอื่นคือพูดเหมือนไม่ได้คิดถึงเรากับลูกเลยนะตอนนั้นเหมือนคิดถึงแต่เขาแล้วคำพูดมันเป็นเหมือนการที่เขาเคยใช้บริการกันมาแล้วอะค่ะ
3: ใช่
1: จะบอกว่าจะบอกความก็คือ
3: dialog
1: เคยใช้
2: ใช่
1: เ
2: นี่ย
6: คบกับสามีมากี่ปีแล้วคะก่อนแต่งงาน
5: คบกันมา5 ปีค่ะแล้วก็แต่งงานกันมา2 ปี
6: เท่ากับ7 ปีก่อนหน้านี้เขามีพฤติกรรมแบบนี้ไหมคะ
5: ไม่มีค่ะไม่มีหรือว่าเราไม่รู้ก็ไม่รู้นะคะแต่เขาจะเคยพูดไปเปรยเวลาที่เขาแบบเมาเขาจะพูดประมาณว่าเนี่ยรักมากเลยนะสัญญานะว่าจะพยายามไม่หาปัญหาอะไรมาเข้าบ้านคือเราก็ไม่รู้ว่าความหมายของเขาคืออะไรซึ่งก่อนแล้วก็คือตั้งแต่เขากลับมาใช่ไหมคะเราจับได้แล้วคืนนั้นเขาไม่ขึ้นไม่ที่เราจับได้เพราะเราใช้โทรศัพท์เขาเนี่ยเพราะเขาไม่ขึ้นมานอนที่ห้องกับลูกเขาบอกว่าเขาเหนื่อยมากเขาอยากเขาเผลอหลับไปในห้องโถงข้างล่างอะค่ะแล้วเราก็เลยลงมาดูก็เรียกปลุกเขาว่าขึ้นไปนอนบนห้องไหมลูกนอนแล้วอะไรเงี้ยไปนอนด้วยกันเขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยเขาไม่ไหวแล้วเขาตามขึ้นไปสรุปเขาก็ไม่ตามขึ้นมาแล้วโทรศัพท์เขาวางอยู่เราเลยถึงเปิดดูนิดนึงว่าแบบมันเผื่อมันมีอะไรผิดปกติไหมเพราะว่าเหมือนเซนเรามันก็มันเริ่มแปลกๆอะค่ะ
1: งั้นพี่ขอ
5: จับได
1: ้ค่ะคุณคมเล่าต่อเลยค่ะ
5: อับซึ่งพอเราจับได้อะเราก็เหมือนนิ่งไปแบบคือเขาก็คงจะจับสังเกตได้ว่าเราเหมือนพฤติกรรมเราแบบนิ่งไปเหมือนเขาจะคิดว่าเราต้องรู้อะไรแน่ๆเขาก็จะพูดประมาณว่าเหมือนเราพูดกับเขาก่อนว่าจะทำอะไรอะไม่ถึงเขากับลูกไม่ได้นะเขากับลูกที่ผ่านมาเนี่ยลำบากนะเหนื่อยนะต้องการเธอนะแต่เธอไม่อยู่ในตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดว่าเขาก็อยู่นี่แล้วไงแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้ด้วยจะคิดมากทำไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฟังแล้วมันก็แบบทำไมเขาถึงพูดได้แบบหน้านิ่งขนาดนี
6: ้แล้วเราได้ถามเขาไหมคะว่าเรารู้แล้วนะแล้วก็ได้ถามความจริงไหม
5: ยังค่ะเพราะว่ามันตอนนี้มันเหมือนทุกอย่างมันหนักไปหมดเลยค่ะ
6: หนักเรื่องบ้านที่น้ำท่วมด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะแล้วตัวเราเองก็มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดก็คือตอนนี้ก็ยังพบหมอจิตแพทย์อยู่ซึ่งเดือนหน้าหมอเขาก็ยังนัดอีกรอบนึงก็เลยยังรู้สึกว่ายังไม่อยากพูดอะไรกับเขาไปเพราะว่าเรายังไม่อยากดูปฏิกิริยาหรือคำตอบหรืออะไรจากเขาอะมันยังรับไม่ได้คือทุกวันนี้แค่เหมือนแบบเอาลูกไปก่อนคือลูกยังอยู่กับเราแล้วก็เขายังมีแม่ที่เราแบบรักเขามากอะไรเงี้ยยังไม่ได้คิดถึงตอนนั้นเลยว่าแบบจะเอายังไงกับเขาอย่างนี้นะคะ
6: แล้วณตอนนี้เขาดูแลลูกดูแลเราดีไหมคะ
5: ก็ดีในระดับหนึ่งค่ะ
6: ก็ยังเซนได้ว่าเขาก็คือยังรักเราถูกปะก็ไม่ได้มีแบบหมดรักหรือว่ารักน้อยลง
5: ก็ตั้งแต่มีลูกมามันเหมือนระยะห่างมันก็มีมากขึ้นเราเองก็เหมือนแบบเขากลับไปทำงานมันเหมือนกลายเป็นว่าเขาออกต่างจังหวัดนานขึ้น ก็กลายเป็นว่ามีเราอยู่กับลูกสองคนก็จะมีคุณยายมาช่วยเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พี่ขอถามรายละเอียดนะคะคุณขมกับสามีมีเพศสัมพันธ์กันตามปกติไหมคะเหมือนว่าตั้งพอมีน้องพอคลอด น้องออกมา
5: ไม่มีเลยค่ะตั้งแต่ท้องจนคลอดมายังไม่มีค่ะ
6: ซึ่งก่อนหน้านั้นมีปกติ
5: มีปกติค่ะ
1: ก็คือตั้งแต่ท้องเลยก็9เดือนใช่ไหมคะแล้วก
6: ็
1: จนกระทั่งคลอดตอนนี้ประมาณกี่เดือนแล้วนะคะลูก
3: 2เดือน
1: 2เดือน
6: ประมาณ1ปีที่ไม่มีอะไรกันเลย
5: ใช่ค่ะ
1: เหมือนเขาเคยพยายามอยากมีไหมคะหรือว่าเพราะอะไรถึงไม่มีลองอธิบายได้ไหมคะ
5: เขาไม่เลยค่ะเขาพยายามไม่มีเลยเพราะเขาพูดว่าเขากลัวลูกเจ็บกลัวเป็นอันตรายเพราะว่าเขาตั้งใจอยากมีลูกมากคือเราวางแผนจะมีบุตรกันมาตั้งแต่แบบหลังแต่งเลยพยายามกันมาไปทำวิทยาศาสตร์กันมาก็คือไม่สำเร็จแต่สุดท้ายก็มาสำเร็จเพราะธรรมชาติเขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบไม่อยากทำอะไรที่มันกระทบกระเทือนลูกอะค่ะตั้งแต่ท้องมาเลย
6: ซึ่งเราอ่ะรับไม่ได้อยู่แล้วถ้าเขาจะแบบออกไปซื้อกิน
5: มันรับไม่ได้ค่ะแต่ว่าคีย์เวิร์ดที่เรารู้สึกเสียใจคือเหมือนตอนที่เราลำบากกับลูกเนี่ยทำไมเขาถึงมีอารมณ์ไปพูดคิดถึงคนอื่นไปบอกว่า
1: ทำไมถึงเป็นสถานการณ์นี้ที่ลูกกับเมียตกอยู่ในปัญหาใหญ่อยู่น้ำท่วมอ่ะ
3: ไอ้เรื่องจังหวะเวลานี่ก็สำค
1: ั
3: ญ
1: ใช่ว่าทำไมยังคิดเข้าใจความรู้สึกคุณค
3: นมันทวีคูณอ่ะ
1: ใช่
3: ความผิดความรู้สึกแย่มันยิ่งบวกขึ้นไปอีกอ่ะ
1: นี่ว่าถ้าในสถานการณ์ปกติก็รู้สึกแต่จะไม่เท
3: ่
1: าตอนน้ำท่วมอ่ะ
3: คูณขึ้นไปอีก
6: ทีนี้แบบเราไม่รู้ว่าการประมวลผลของผู้ชายเนาะในเรื่องร่างกายมันสามารถได
1: ้แสดงว่าเขาเช้าก่อนมาหาคุณขมเลยใช่ไหมถ้าพี่ไม่พลาดการที่คุณขมเล่าเช้าวันนั้นเขาติดต่อแล้วเขาก็เหมือนมีกิจกรรมแล้วเขาก็มาหาคุณขมต่อในวันนั้น
5: ใช่คือรีบกลับบ้านมาตอนเที่ยงกลับมาถึงบ้านแต่ก็ยังเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าน้ำมันสูงเขาก็เลยต้องไปนอนอยู่ที่ทำงานคืนนึง
1: แล้วลูก
3: ใจมัน
1: ลูกสองเดือนอะในมุมแม่
6: คือในมุมผู้หญิงมันไม่ได้แล้วแต่ว่า
3: น้ำเข้าบ้านไม่รู้จะมิดหัวมิดคอหรือเปล่าสมมติ
1: เพราะว่าแอร์เรียคุณขมที่หลังไมค์มาอันนี้ก็ใหญ่มากที่น้ำท่วมอ่ะนี่รู้เลยเพราะว่า
3: ซึ่งจริงอ่ะถ้ามันการเดินทางกลับเครื่องบินหรือขับรถฮะ
5: ขับรถค
3: ่
5: ะ
3: มันควรกลับมาตั้งแต่คืนนั้นแล้วถูกไหมถ้าน้ำจะเข้าคืนนี
5: ้
3: ถ้าไฟลท์เรายังเข้าใจได้ฟลายจองไว้แล้วพรุ่งนี้8โมง9โมงเที่ยงแต่ว่าขับรถถึงไงฮะ
5: เขาเหมือนเขาไม่ได้คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้มั้งคะเพราะว่าเราก็พูดกับเขาว่าเนี่ยฝนตกไม่หยุดเลยเนี่ย2วัน
3: ไม่รอดถ้าน้ำ
6: ซึ่งเป็นวันแรกของฝนตกด้วยนะ
1: แต่อาจจะ
6: แล้วเราต้องแบบลองชั่งน้ำหนัก
1: ใ
6: จ
1: เขาคือถ้าคุณขมไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้อะไรใช่ไหมแค่บอกว่าฝนตกหนัก
5: ถ่ายค่ะเขามีกล้องวงจรปิดที่บ้านค่ะเขาเห็นหมด
1: ถ้ากล้องวงจรปิดอ่ะ
3: คือลูกสองเดือนมันควร
1: ถ้ากล้องวงจรปิดเขารู้ว่าน้ำมันเบอร์ไหน
3: มันยิ่งทวีคูณความรู้สึกอ่ะตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้ก็คือยังไม่ได้บอกเขาแล้วสิ่งที่คุณขมอยากจะถามพวกเราคืออะไรฮะ
5: คือถามก็คืออยากจัดการความรู้สึกตัวยังไงถ้าเราอยากจะพูดเราจะเริ่มต้นพูดกับเขายังไงอะคะ
3: ก็คือไม่บอกแน่ๆปะมีช้อยส์ที่เราจะคุยกันไหมฮะ
5: คือตอนนี้ใจอะไปถึงขั้นแบบลองศึกษาเพื่อนที่เป็นทนายด้วยนะคะว่าแบบมันเรื่องมันเหมือนเหตุการณ์เป็นยังไงเรารับไม่ได้จริงๆแล้วที่ผ่านมาคือเหมือนเราลูกเราเนี่ยมีคุณตาคุณยายที่รักเขาและมีหลายที่รักเขามากคือเหมือนช่วงที่เราลำบากเขาไม่อยู่อะเราดูแลกันเองได้อย่างล่าสุดตอนนี้ลูกแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเขาก็ยังไม่ได้กลับมาจากต่างจังหวัดคือเขาก็เหมือนรู้เรื่องวันนั้นแล้วนะคะอีกวันนึงอะที่เขาเข้าบ้านอะเขาก็ต้องออกไปอีกแหละไปที่เดิม
1: งานประมาณไหนอะคะคุณขง
6: เซลไหม
1: มันต้องออกไปหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องออกไปตลอดไม่สามารถ
5: ใช่ค่ะคือเขาไปได้งานคือเขาจะได้งานตามต่างจังหวัดอะค่ะแล้วช่วงนี้เขาจะได้งานที่ภาคอีสานแล้วเขาต้องไปคุมต้องไปดูเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็พอหลังจากวันที่เขากลับบ้านมาได้2วัน1วันเขาก็กลับไปอีกเราก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอเคดีไม่ต้องมาเจอหน้ากันอย่างน้อยก็คือไม่ต้องแบบมาอึดอัดให้ปล่อยให้เขาไปแล้วเดี๋ยวเราขอฮิวใจเองก่อนแล้วถ้าเราพร้อมเนี่ยเราจะกู้เหยื่อเขาเองแต่กลายเป็นว่าเมื่อคืนลูกป่วยเราก็อุ้มลูกกันมากับคุณยายขับรถกันมาอียาแล้วก็ลูกแอดมิดแล้วก็ส ่งข้อความไปหาเขาว่าลูกแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะประมาณช่วงประมาณสามทุ่มเขาตอบกลับมาทีประมาณเที่ยงคืนโดยที่ไม่บอกเลยว่าเขาจะกลับหรือไม่กลับหรือยังไงกลายเป็นว่าโอเคเช้ามาเขาบอกเขาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเขาจะอาบน้ำรีบมาหาแต่สรุปตอนนี้เขายังไม่มาเพราะเขาบอกว่าเขาติดงานต้องเข้าไปเคลียร์งานที่ออฟฟิศก็เลยไม่รู้ว่าความรู้สึกเขาตอนนี้คือเป็นยังไงหรือแบบเขารู้แล้วหรือเปล่าว่าเรารู้เขาไม่กล้าสู้หน้าเราหรือเปล่าหรือยังไงอะครับ
3: แล้วจะถามอะไรพวกเราอะ
5: ก็คือตัดสินใจแล้วค่ะว่าเดี๋ยวว่าจะลองคุยกับเขาแล้วเราจะเริ่มแบบประโยคไหนดีที่จะคุยกับเขาดีอะค่ะ
3: จะคุยยังไงดี
7: วิธีพูดกับเขาใช่ไหมคุณขม
5: ใช่ที่จะพูดกับเขาอะ
6: ทีนี้เขารู้จักขมดีใช่ไหมว่าถ้าเขาไปซื้อกินเนี่ยมันคือความผิด
5: ใช่ค่ะ
6: เขารู้อยู่แล้วใช่ไหม
5: เขารู้ค่ะ
3: โอเคอยากคุยกับใครก่อนครับ
5: เขาเป็นพี่เผือก

0: แล้วแล้วก็ล่าสุดลูกเข้าโรงพยาบาลมันผมอยู่ฝั่งที่เข้าใจคุณขมนะแต่ไม่เห็นด้วยจริงๆที่เก็บเอาไว้อะคืออย่างนี
1: ้
0: ความสามารถในการเก็บเรื่องนี้ของคุณขมมันไม่ทำไม่ได้อะฮ
1: ะ
0: เข้าใจไหมฮะสภาพจิตใจเราความเข้มแข็งของเราหรือแม้กระทั่งความใจหินของเรามันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะเราเก็บเรื่องนี้ไว้ใครพังฮะเราในขณะที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะเขาคิดว่าทุกอย่างยังปกติมันกลายเป็นว่าเราแบกไอหินก้อนนี้ก้อนมันคือมานี่ไว้คนเดียวซึ่งไปแบกไว้ทำไมใช่ไหมเพราะนั้นคุยซะครับส่วนจะคุยยังไงก็ผมว่ามันก็ไม่ต้องมานั่งคิดหรอกว่าต้องเริ่มด้วยประโยคอะไรมันสุดท้ายเราก็แค่ต้องบอกว่าเรารู้เรื่องนี้แล้วแล้วเราจะเอายังไงต่อกับชีวิตคู่เราไอเรื่องที่เกิดไปแล้วไม่ต้องไปใส่ใจมันมากจะกี่ครั้งกี่อะไรถ้าเขาอยากสารภาพก็ว่ากันแต่ว่าแล้วเอายังไงกันต่อกับชีวิตคู่ของเราอันนี้สำคัญกว่าเขาจะหยุดหรือเราจะปล่อยหรือถ้าเราไม่สามารถปล่อยเขาก็ต้องหยุดถ้าเราจะเก็บคำว่าครอบครัวไว้เหมือนเดิมมันแค่นี้ที่เราต้องคุยกันแค่นั้นเองแล้วก็เนี่ยก็พูดเหมือนที่โทรมาเล่าให้พวกเราฟังว่ารู้สึกยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: ฮะวันที่มันต้องการกันอ่ะมันต้องการครอบครัวที่มาช่วยเหลือมารับมือกับสถานการณ์ต่างๆด้วยกันอย่างเงี้ยทั้งน้ำท่วมทั้งลูกเข้าโรงพยาบาลทำไมถึงเลือกใช้เวลานั้นในการไปเสพสุขส่วนตัว
1: ค่ะ
0: นะคุยครับคุยซะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
2: ใครต่อคะ
1: พี่เตือนแล้วก็พี่หอมค่ะ
3: โอเคค่ะพี่เห็นคล้ายๆพี่เผือกนะคะน้องขมว่าพี่ว่าพูดยังไงอ่ะไม่เป็นเรื่องที่สำคัญเท่ากับพูดแล้วยังไงต่
0: อ
3: มากกว่าสำหรับพี่เพราะว่าตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าถ้าพี่เป็นขมนะสมมติถ้าพูดแล้วพี่ว่ามันไม่ถ้าเขาไม่น่าจะไม่ยอมรับหรอกเพราะว่าหลักฐานมันก็
0: หลักฐานมันชัด
3: มันก็ตำตาอยู่เออแต่ประเด็นคือถ้าเขายอมรับแล้วยังไงต่อถ้าเขาบอกขอโทษขมแล้วขมจะว่ายังไง
0: ไปต่อได้ไหม
3: เออถ้าเขาบอกว่าก็เพราะเราไม่ได้มีอะไรกันมาปีหนึ่งปีกว่านี่ไง
2: ถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยจะตอบเขาว่าไง
3: พี่อยากจะเป็นห่วงขมในมุมนี้ว่าแล้วขมจะค่ะ
1: คือตั้งใจว่าบอกกับเขาว่าก็คือปล่อยเขาไปดีกว่าค่ะ
2: ปล่อยนี้ที่นี่หมายถึงอะไรครับ
3: เลิกกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือตอนนี้พงมันนอนคิดมาแล้วว่าแบบคือไม่ไหวเหมือนมีเขาอยู่แล้วกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันอาจจะมาร
0: บกวนจิตใจ
1: ใช่ใช่
0: มันรบกวนไปตลอดแน่ๆรบกวนตลอด
1: ใช่ค่ะแล้
2: วเขาทำงานต่างจังหวัดใช่ไหม
3: ใช่
0: แล้วถ้าเขาเปลี่ยนล่ะ
2: ยากจัง
1: มันเปลี่ยนแต่มันมีแผลพี
0: ่โอเคแล้วเราอยู่กับแผลนี้ไม่ได้ถูกไหม
1: ยังไม่ได้ค่ะ
0: เพราะ
3: ว่าพี่อ่ะก็อย่างที่บอกว่าพี่พยายามเข้าใจขมนะเพราะพี่รู้สึกว่าไอการมีอะไรซื้อบริการสำหรับพี่อ่ะมันก็ผิดแหละแต่มันไม่ได้มากเท่ากับสิ่งที่เขาเลือกทำวันนั้น
0: น
3: ่ะ
0: อันนี้ความคิดเติ้ลนะ
3: ใช่สำหรับพี่นะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าเป็นพี่เป็นขมพี่ก็คงโอ้โหแตกสลายมากเหมือนกันว่าทำไมเลือกทำวันนี้วะมันไม่สามารถระงับตัวเองได้เลยเหรอในวันที่บ้านน้ำท่วมแล้วเราอยู่กับลูก2เดือนลูกที่เธออยากมีมากๆเนี่ยที่ตั้งใจมีสุดๆเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่จะพูดกับเขาแบบนี้ว่าเออสิ่งนี้ทำให้พี่ไม่แน่ใจเลยว่าตอนนี้เขาเป็นอะไรเขาเป็นยังไงแล้วอะหรือกระทั่งว่าล่าสุดที่ผมบอกว่าลูกแอดมิดแล้วเขาไม่กลับมาหามันยังใช่อยู่หรือเปล่าอะสำหรับเราตอนนี้ที่เป็นครอบครัวที่เนี่ยเรากำลังเลี้ยงลูกคนนี้อยู่แล้วเธอก็รู้ว่าฉันต้องเจอกับอะไรบ้างอ่ะผมกำลังเป็นเหมือนแบบเบบี้บลูแบบแล้วก็เป็นซึมเศร้าด้วยเนี่ยพี่รู้สึกว่าเนี่ยมันต้องคุยกับเขาให้เข้าใจจริงๆอ่ะ
1: ค่ะ
3: เออมันพี่ว่าไอ้เรื่องการใช้บริการมันก็ผิดอันนึงแต่ว่ามันจะนำไปสู่ตอนนี้สำหรับพี่คือว่าเขาให้ความ

0: คัญกับผมและลูกมากแค่ไหนมากพอที่เราจะไปต่อด้วยกันหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันก็คืออยู่ที่ขมเลยแต่ตอนนี้ขมก็บอกแล้วว่าคือขมไม่เอาอ่ะซึ่งพี่ก็ถ้าขมไม่เอาก็ต้องทำสิ่งที่ขมมีความสุขที่แฮปปี้ที่สุดถ้าขมบอกขมยังติดแบบยังคงติดใจถ้าจะยอมข้ามไปแล้วก็ไม่ไว้ใจเขาว่าเขาก็ยังคงต้องไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเราก็จะไม่มีทางรู้ได้ว่าเขาทำอะไรหรือไม่ทำอะไรพี่ว่าถ้าขมตัดสินใจแบบนี้แล้วขมมั่นใจว่าขมสามารถดูแลลูกได้มีคุณตาคุณยายที่มาช่วยดูแลที่เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันตรงไหนกับเวลาเขาไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: พี่ว่าถ้าทำในสิ่งที่ตัวเองสบายใจพี่ก็ไม่ได้ขาดอะไรกับสิ่งที่ผมเลือกค่ะ
1: มันไม่ได้แย่ใช่ไหมคะที่แบบลูกเขาขึ้น2เดือนแล้วแบบพ่อแม่เขาจะต้องตบสถานะกันอย่างเงี้ย
2: ก็เป็นเรื่องปกติมากค่ะ
0: ไม่เลย
3: มีวิธี
2: จะท้องแต่ก่อนแต่งแม้กระทั่งงานแต่งก็เลิกกันได้ค่ะถ้าอะไรไม่ใช่
0: อย่างอยู่กันมาเป็น10ปีก็เลิกกันได้ตอนลูกโต
2: หรือจะแต่งเช้านี้เย็นนี้จะเลิกก็ได้ค่ะมีหมดทุกรูปแบบ
0: เอาที่คิดว่าผมและลูก
2: จ
0: ะแฮปปี้อ่ะค่ะพี่หอม
2: ขอทบทวนก่อนที่จะไปปลายทางถึงการเลิกกันเนาะเขามีข้อดีอะไรบ้างไหม
1: ข้อดี
2: ที่ทำให้เราอยากอยู่กับเขารู้สึกเสียดายจังกับข้อนี้อะไรเงี้ย
1: เสียดายเหรอ
2: หรือแทบไม่มีเลยเป็นคนแบบกลาง
1: ๆมีข้อดีเขามีค่ะแต่ว่าถ้าให้พูดตอนนี้มันรู้สึกมันเหมือนที่ผ่านมามันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่เขาทำกับเราในวันนั้นนะคะ
2: คือถ้าผมไม่ป่วยก็ยังจะบอกแบบยังจะพอมีช่องทางว่าเอ้ยหรือลองให้โอกาสดูทีนี้ปัญหาคือพ่อขมป่วยผู้ชายดันต้องไปทำงานต่างจังหวัดอีก
0: มันยาก
2: จังเลยที่ทำให้เราไว้ใจอ่ะมันยากมากๆเลยอ่ะแต่ก็พี่ก็จะเผื่อ นิดนึงว่าเกิดผู้ชายเนื้อแท้แบบกลับตัวได้อ่ะสมมุติเนาะเผื่อนิดนึงว่าครอบครัวมันอาจจะยังอยู่แต่ประเด็นก็คือมันก็จะไปตกตรงที่อ่ะต่อให้เป็นคนดีแล้วไปต่างจังหวัดก็ไม่ไว้ใจอยู่ดี
1: คือกลัวว่ามันจะอยู่เป็นเหมือนความแบบชาเย็นชากันไปมากกว่าแล้วเหมือนกลายเป็นว่ามันเขาเรียกว่า
2: สุดท้ายจะไปแตกตอนหลัง
1: ใช่มันจะไปแตกตอนเหมือนเป็นปัญหาสะสมเพราะเราก็รู้ตัวเราดีเองตอนนี้ว่ามันเริ่มไม่อยากมองหน้าเขาแล้วมันเริ่มไม่อยากเจอหน้ามันไม่โหยหาเขาแล้วในตอนนี้ค่ะค
2: ือเป็นภาวะอารมณ์คุณแม่แล้วมันก็เหนื่อยด้วย
0: แต่อาจจะเพราะมันเพิ่งเกิดขึ้นด้วยหลักคุณผมม
3: ัน
0: อาจจะเพราะเพิ่งเกิดแล้วตอนนี้คุณผมเจอทั้งน้ำท่วมทั้งปัญหานี้คือเจอน้ำท่วมอย่างเดียวอะชีวิตก็เหนื่อยมากแล้วนะคะเลี้ยงลูกอีก
2: แล้วผมคิดว่าเขาจะยอมเลิกกับผมง่ายๆหรอในเมื่อเขาอยากมีลูกมากขนาดเนี้ย
1: ก็ไม่น่าค่ะเพราะว่าเขาดูแบบเขาก็ยังดูเหมือนเป็นห่วงโทรหาตลอดอยู่แต่ก็เราก็แต่การเป็นว่าเราไม่โทรหาเขาแล้วไม่ทักหาเขาแล้วอะไรแล้วตั้งแต่ที่เราส่งไลน์หาลูกไปบอกว่าลูกป่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกยังติดงานยังเข้ามาไม่ได้ก็กลายเป็นว่าคืนนี้ก็เรานอนอยู่กับลูกที่โรงพยาบาลกับคุณยาย
2: เอาอย่างนี้เนาะเป็นทีละสเต็ปเนาะเพราะพี่ก็ไม่รู้เขาจะตอบว่าอะไรก็คือเห็นด้วยกับทุกคนเลยว่าปัญหาครอบครัวค่ะพอมันเกิดขึ้นอ่ะมันต้องเรียกคุยแล้วก็บอกไปเลยว่าโอเคเรารับทราบปัญหานี้แล้วแล้วก็ฟังจากเขาถ้าเขามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาโยนความผิดให้เราที่เราไม่มีพสพกับเขาอ่ะก็ตัดสินใจแยกทางได้อันนี้ก็คือแบบว่ามันค่อนข้างชัดเจนแต่ทีนี้มันจะยากตอนที่เขาขอโอกาสนั่นแหละถ้าเขาบอกว่าถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเขาผิดจริงๆเขาขอโทษแล้วเขาจะไม่ทำอีกแล้วเนี่ยมันจะยากตรงนี้แหละว่าในการที่เราอยากยังอยากจะให้อภัยเขาไหมพี่หอมก็ให้คำแนะนำอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้ผมยังตัดสินใจไม่ได้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วผมก็ป่วยด้วยถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าอยากจะขอโอกาสอะลองดูในการใช้ชีวิตนะแต่ถ้าผมไปไม่ไหวอะผมก็อาจจะขอให้เราอะมีสเปซหรือเราแยกกันสักพักนะเพราะตอนนี้รู้สึกอึดอัด
3: อ
2: ยากจะแยกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมยังคิดถึงความเป็นพ่อความเป็นสามีอยู่ไหมยังคิดถึงการที่มีกันและกันไหม อย่างนี้ดีไหมแล้วถ้าต่อให้สุดท้ายเราไปกันไม่ได้จริงๆอ่ะหน้าที่พ่อหน้าที่แม่ยังอยู่เราจะไม่ปิดกั้นในการที่เขามาหาลูกหรือดูแลลูกเลยเพราะพี่หอมเชื่อว่าเขาเองก็รักลูกเหมือนกันแล้วเขาก็เป็นพ่อเนาะถ้าในพาร์ทของสามีภรรยาไปต่อไม่ได้จริงๆอ่ะการเป็นพ่อแม่ก็สามารถตกลงกันได้เลยให้พื้นที่เขาในการดูแลในฐานะพ่อด้วยค่อยๆทีละสเต็ปเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าผมมีปัญหาอะไรพวกพี่อยู่เป็นเพื่อนผมเช่นเอ้ยพี่หนูจะคุยแล้วหนูแบบคุยแล้วเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกมาทางรายการ
1: ได้ค่ะ
2: เอาเป็นว่าเราไม่ทิ้งผม
0: คุณผมยังคุยกับคุณหมออยู่ใช่ไหมคะ
1: คุยอยู่ค่ะมีนัดอีกทีเดือนหน้าค่ะอ๋อ
0: หรือลองถามคุณหมอไหมเผื
3: ่
0: อคุณหมอจะมีมุมมองอื่นๆที่เพราะคุณหมอเขารักษาคุณขมมาเขาอาจจะรู้ว่า
2: ภาวะนี้ปกติคนอื่นอาจจะเจ็บ5แต่เราอาจจะเจ็บ15อะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้จักตัวเองด้วยก็ได้
0: แล้วก
2: ็รู้ว่าอยู่ภาวะไหน
0: อย่างเรื่องมันเพิ่งเกิดขึ้นด้วย
2: มันยังม
0: ัน
2: จะมีทั้งความ
0: เข้าใจความรู้สึกคุณขมเลยว่าไม่อยากเห็นหน้าตอนเนี้ยคือเข้าใจเลยเพราะว่า
2: แต่พูดกับเขาดีกว่าเมื่อไม่อยากเห็นก็บอกเฮ้ยช่วยแบบห่างได้ไหมแต่ว่าเขาต้องรู้สาเหตุเขาก่อนนะไม่งั้นเราจะกลายเป็นแบบงี่เง่าเลยรู้สาเหตุก่อนว่าเฮ้ยอันนี้มันภาวะอย่างนี้มันทำให้ขมมารู้สึกความรู้สึกมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ตอนนี้อึดอัดจังเลยอ่ะขอแบบสเปซหน่อยได้ไหม
1: ค่ะ
2: ลองคุยกัน
1: ได้ค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้นะคุณขม
1: ขอบคุณมากค่ะพี
2: ่ค่ะแล้วก็ขอข้อความให้กำลังใจคุณขมจากทางพุทโธเลี่ยนหน่อยค่ะนะคะคุณเดี๋ยวขมเข้ามาอ่านเนาะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: โอเคค่ะขอบคุ
0: ณค
2: ่
0: ะ
2: ค
0: ุณผมสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เบรกไหมหรือว่าอะไร
0: ได้เลยเบรกเลย
3: จ้ะ
4: พุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนขชาภาพาไปหมู่เปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระสัยรักคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในขชาภาพาไปหมู่วันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Duty Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปหมู
1: ่ร่วมมูโดยขชาภาพาไปหมู่ดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดีโรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ

0: แล้วถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: พออายาหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
4: มแฉข่าวเช้า
5: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
9: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
10: อ่ะกลับมาชั่วโมงแรก
11: โอ้โหอินมากเลยนะชาวพุทธเรียน
10: ยังคงคอมเมนต
11: ์ยังคงคอมเมนต์กันอยู
10: ่มันลัน
11: แล้วฟาดกันด้วย
10: ดีแล้วดีแล้วฟาดกันเอง
11: ก็ดีดี
12: มันเป็นการแบบเถียงกันเพื่อแสดงความคิดเห็นนี้นะแต่อย่าแรงถึงขนาดพูดคำหยาบเราเข้าประเด็นเราเข้าประเด็นกัน
11: ว่าด้วยเหตุและผลในมุมมอง
10: เราต้องสางกันเองทำให้มันคัดกรองกันไป
12: ในนี้มีคนพูดว่าผู้ชายอยากมีลูกทำไมถึงแบบนอกใจเคยอย่างนั้นเนี่ยเคยพูดว่าการที่ผู้ชายนอกใจอ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาหยุดรักนะ
10: คิดว่ามันใช้สมองอีกส่วน
12: มัน
11: สวิชไปเหรอ
12: ใช่
10: มันเป็นส่วนแบบ
12: ผู้ชายมัน
10: ทางเพศอ่ะมันเป็น
12: ทางร่างกายผู้ชายมีได
10: ้ความคิดที่อยากมีลูกมันก็ใช้สมองอีกส่วนหนึ่งในการประมวล
12: แต่ไม่ได้บอกว่าเขาทำถูกต้องนะอันนี้เราพูดถึงว่าทำไมเขาถึงทำได้เขาทำได้
10: คนละส่วน
11: ด้วยฮอร์โมน
12: ทำได
11: ้อะไรใดๆใช่ไหม
12: ต่อให้มีคนอื่น
10: สมองที่สั่งการคิดเห็นและผลกับความต้องการทางเพศอ่ะมันคนละโซน
12: ใช่
11: จากขมมาเค็มเขาไปวันนี้นะ
10: มีเค็มด้วย
12: เราก็มี
10: คุณเค็ม
12: น้องหอมนะคะ
10: หลวงปู่วะเนี่ย
12: คุณเค็ม
11: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค
10: ่
13: ะ
10: ครับ
12: เค็มเวลาปรุงอาหารเราชอบกินรสอะไรมากที่สุด
13: เค็มก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้าเค็มเกินก็กินกับข้าวได้ค่ะ
12: คนไทยมันติดเค็มยิ่งอีสานไม่ต้องพูดถึงเลยปลานี่คือมีรสเดียวเลยจ้ะ
10: อันนี้แบบแม็กกี้เนี่ยผมติดมากผมรู้ส
12: ึ
10: กแบบ the best เหยาะอะไรก็ได้
12: ใช่
10: ไปถ่ายงานต่างจังหวัดต้องพกขวด
11: น้องเกล
12: ไข่ต้มได้เลยแล้วหยอกใส่ข้าวเนาะ
10: โอ้ไข่ต้มก็จบแล้วถูกไห
12: มเค็มมันอยู่เท่าไหร่จ้ะ
13: 27ค
12: ่ะ27เค็มเรามีเวลาประมาณ6นาทีเนาะอาจจะฟังเรื่องราวได้
13: ได้ค่ะก็เริ่มเลยนะคะ
11: ค่ะ
13: ค่ะก็คือขายของอะไรไม่ได้เลยอะค่ะเนื่องจากมีชื่อค่ะไปติดอยู่ในแบ็คลิสต
11: ์ของ
12: แบ็คลิสต์อะไร NPL
11: บูโรเหรอคะเครดิตบูโรเหรอ
13: เป็นเว็บไซต์อะค่ะเว็บไซต์แบ็คลิสต์เวลาที่เราแบบเสิร์ช Google มันก็จะขึ้นมาเลย
10: เอาแล้วไปโดนได้ไงครับ
13: น่าจะเป็นชื่อนามสกุลที่แบบซ้ำกับคนอื่นนะคะที่เขาไปโกงไว
10: ้เหรอ
13: ใช่ค่ะเหมือนนามสกุลเราอ่ะมันจะโหลนิดนึงซึ่งแบบถ้าเราใช้ชื่ออื่นก็อาจจะไปซ้ำกับคนอื่นได้เช่นกันนะคะ
10: อ้าวไหนขอ
12: เบิร์ดลองพิมพ์ข้อมูลหน่อยชื่อนามสกุลหน่อยว่ามันโหลแค่ไหน
10: เบิร์ดบอกเนี่ยเบิร์ดลองเช็คหลังบ้านเนี่ยขึ้นประมาณ 5-6 Facebook แสดงว่าเป็นภาษาอังกฤษหรอมันซ้ำที
13: ่ไทยค่ะ
10: ซ้ำที่ภาษาไทยเลยเหรอ
13: ใช
10: ่หรอมันซ้ำทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยเหรอ
13: ใช่ค่ะชื่อนามสกุลเลยแล้วทีเนี้ยแบบเวลาเราขายของอะไรใช่ไหมคะ
10: uh-huh.
13: ลูกค้าเขาก็จะไปเซิร์ชดูก่อน
10: เนี่ยเนี่ยขึ้นมาละ blacklist seller เนี่ยเบอร์เซิร์ชให้ดูขึ้นมาละขึ้นชื่อมาละ
12: เบอร์เซิร์ชชื่อนามสกุลพี่ซิว่าติดไหม blacklist น่ะ
10: โอเคแล้ว
11: อย่างนั้นเราต้องมีวิธี
12: เปลี่ยนชื่อนามสกุลได้ไหมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตระกูลได้ไหม
13: อ
12: ๋
13: อมันก็จะ
10: เรื่องใหญ่
13: ไปหน่อยนะคะ
10: เรื่องใหญ่เลย
12: อ๋อแต่ถ้าเราขายของไม่ได้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันเน
13: าะอ๋อแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่แม่ค้าออนไลน์ที่แบบขายประจำอะค่ะก็จะแบบมีมาขายบ้างนานๆทีค่ะ
10: แต่บางทีมันก็ได้รับผลกระทบนะหมายถึงว่า
12: ใช่
10: คนจะ DM หรือเซิร์ชมาเอามาเจอเราแล้วคิดว่าเป็นเราอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะ DM มาด่า
12: เบิร์ดไม่ต้องเช็คก็ได
10: ้เบิร์ดเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเบิร์ดใช้อินเทอร์เน็ตได้ไหมหมายถึงว่า
12: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามันยากพี่เห็นแล้วมันยากมันเข้ายากไม่ต้อง
11: ไม่งั้นต้องออกตัวไหมหมายถึงว่าต้องเวลาคุยกับลูกค้าเราต้องแจ้งไปแม้ว่าถ้าเซิร์ชมันจะเจอนะคะ
12: ไม่ได้
11: ไม่ได้หรอ
12: ลูกค้าคือตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับพวกเงิน
11: เซนซิทีฟมาก
12: ใช่เธอในบ้านเราจีนเทาเยอะมากนะคอลเซ็นเตอร์เยอะมากนะ
10: หรือว่าเปลี่ยนแอคเคาท์ให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษ
12: ชื่อบริษัทได้ไหมจดบริษัท
11: ไม่งั้นต้องใช้ในนามอย่างนั้นนะ
10: จดบริษัท
11: ใช่ไหมเอาบริษัทรับถูกไหมล่ะบัญชีอ่ะเอาเป็นบริษัทแทนอย่างเงี้ยถ้าชื่อมันไม่ได้
13: นะคะแต่ว่าแบบ
10: ไม่ได้ขายจริงจังค่ะเอาแล้วทีนี้ยังไงสิ่งที่จะปรึกษาคือหมายถึงว่ามันกระทบบ้างเบาๆอย่างเงี้ยหรอ
13: ที่จะปรึกษาเลยก็คือแบบมีวิธีไหนที่จะทำให้คนเสือค่ะมั่นใจโดยที่เราไม่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ใช่มิจจี
12: ้มิจจี้พูดประโยคนี้ทุกคนเลยแหละ
13: ใช่
10: มันพูดยากอ่ะมันต้องหาวิธีหลบอย่างอื่นว่ะ
12: คำพูดมันใช้ทำให้คนเชื่อใจไม่ได้อ่ะ
11: ไม่เราต้องแนบไอ้นี่ไปได้ไหมอ่ะเลขบัตรประชาชนอ่ะเพื่อให้เขารู้ว่ามันคนละคนอ่ะ
12: เขา
10: แต่ว่าบางคนก็จะไม่
12: เลขบัตรประชาชนก็ไม่อยากจะให้ปะ
10: ใช่ไหมลูกค้าต้องไปนั่งเช็ค
12: คุณเปลี่ยนร้านดีกว่
10: า
12: ทุกอย่างต้องง่ายเดี๋ยวนี้ซื้อของอ่ะ
11: ไม่ได้เลยอ่ะงั้นคุณเคมไม่สามารถใช้ชื่อตัวเองขายของได้ทั้งนั้นอ่ะ
10: ใช่ใช้ชื่อคนอื่น
11: ใช่
10: ไม่ต้องถึงกับเปลี่ยนชื่อก็ได้หรือว่าใช้ชื่อคนอื่นน้องชายพี่สาวพ่อแม
11: ่ให้เป็นคนเนี้ยรับ
12: ให้คนนั้นให้คนอื่นรับเงิน
11: สามารถไหมคะคุณเคม
12: มีไหม
13: น่าจะได้ค่ะแต่ว่ามันก็ติดอยู่นิดนึงตรงที่แบบเราเซิร์ช Google หรือคนอื่นมาเซิร์ชอ่ะมันก็ยังเจออยู่
10: เจอชื่อเรา
12: ก็ช่างมันอย่างน้อยก็ไม่ได้มีผลอะไร
10: ไม่ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว
13: ้มีเคยค้นหาข้อมูลอะค่ะเขาเหมือนแบบถ้าอยากต้องการเอาลิสต์หรือรายการนี้ออกอะค่ะให้ไปแบบแจ้งความแล้วก็ติดต่อแอดมินแต่ว่าก็มีแบบคนที่เขาเสียหายเหมือนกันอะแล้วเขาติดต่อไปทางเพจหรือแอดมินอะก็คือไม่มีคนตอบเลยมีแต่แบบบอทตอบเขาก็ตั้งกระทู้กันว่าแบบเจ้าของเพจยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคะแบบเนี้ย
10: ไม่เราไปแจ้งลงบันทึกประจำวันว่าเราอะเป็นผู้บริสุทธิ์นึกออกไหม
12: แต่จริงเจ้าหน้าที่อะ
10: เราติดใบนั้นไว
12: ้เอาแพลตฟอร์มนี้ออกได้นะเอาของคนเนี้ย
10: ไม่แต่ว่าโอเคมันมีคนที่โกงจริงๆไง
11: เราต้องไปเสิร์ชในนี้
10: เราแค่ไปลงบันทึกประจำวันว่ายืนยันความบริสุทธิ์ของเราว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับชื่อที่โดนแบล็คลิสต์นะแล้วก็เอาบันทึกประจำวันนั้นน่ะคอยส่งให้ลูกค้า
11: แต่ว่าม
12: ึงลูกค้าไม่เชื่อในแง่ของลูกค้า
11: ประเด็นว่าลูกค้าก็จะ
12: กูซื้อร้านอื่นก็ได้ไง
11: อะไรแบบนี้ได้หรอแม่ดูไม่น่าก ู
12: ซื้อร้านอื่นได
10: ้งั้นต้องใช้ชื่ออื่น
12: ใช่ต้องใช้ชื่ออื่นเลยอย่างเดียวเลย
11: ใช่
12: ไปแตะหรือมีความเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเนี้ยลูกค้าคืออีกนอกเลยเพราะว่าปัจจุบันร้านค้าออนไลน์ที่มีอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่แล้วก็ใช้มอด้วยนะทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกับมอเลยเป็นร้านแบบฉันคือร้านค้าของมอนี้เลยอ่ะใช่มันคือมันเบอร์นั้นแล้ว
10: สารพัดจะโกง
12: ใช่ฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันติดไปนิดนึงลูกค้าจะรู้สึกว่าย้ายดีกว่าเขาง่ายเขาง่ายในการคลิกอ่ะ
10: ฉันก็ต้อง
12: ใช้ชื่อคนอื่น
11: ละ
10: หรือไม่ก็กั้นใจอ่ะเปลี่ยนชื่อถ้ามันไปพัวพันกับชื่อโอ้โห
11: แต่ว่าอย่างนี้คุณเคมก็จะรู้สึกไปตลอดใช่ไหมเพราะว่าม
10: ันก็ไม่มีวันจบนะ
11: ในแบ็คลิสต์นั้นตลอด
10: ก็ไม่มีวันจบ
12: เปลี่ยนชื่อได้ไหมล่ะ
13: เปลี่ยนชื่อได้แต่ว่านามสกุลเนี่ยมันค่อนข้างโหล
12: แต่นามสกุลก็ไม่เป็นไรไง
11: ใช่นามสกุลพี่ก็มีทองอ่วม
12: ใช่เทียนไพโรจน์ก็เยอะแยะ
11: หรอมีคนมาทักด้วยแต่ว่าไม่ได้รู้จักครับ
12: คือบางทีญาติมันเยอะเงี้ยเขาอาจจะเป็นญาติไกลๆเราแหละ
11: มันไม่ถูกนามสกุลไม่เกี่ยวอ
10: ่
11: ะ
10: ไม่จริงๆเราก็เปลี่ยนได้ยันนามสกุลไม่หรอ
12: เปลี่ยนได
10: ้ถูกไหม
11: เปลี่ยนได
10: ้เขาอาจจะ
12: แต่ว่ามันเปลี่ยน
10: ไปดูหมอดูนามสกุลมันดู
11: วุ่นวายกว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อจะสะดวก
12: แต่พี่ว่าเปลี่ยนนามสกุลด้วยก็ดีปะล่ะ
11: เกินใหม่ถูกไหม
12: ก็เราเปลี่ยนเป็นเก๋ๆไปเลยไง
10: หรอ
12: เออ
10: เช่น
12: อันนี้ยังอยากจะต้องรักษาวงตระกูลเอาไว้ไหมล่ะ
10: อ๋อจะเสนอหรอ
12: จะเสนอเลยว่าเอาจริงๆเพราะว่าเปลี่ยนให้มันเก๋ไปเลยชื่อเราสวยเพราะอยู่แล้วไงเปลี่ยนนามสกุลให้มันเก
10: ๋เออหรือว่าจะเปลี่ยนแหละไม่งั้นมันก็ทั้งชีวิตก็หลอกหลอนกันไปอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้ว
12: อยากเปลี่ยนปะอันนี้ถามก่อน
13: จริงๆชื่อเปลี่ยนได้แต่นามสกุลไม่อยากเพราะว่า ญาติเขาก็ใช้กันแบบนี้หมดเลยอะค่ะ
11: งั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนชื่อค่ะ
10: ถ้างั้นเราค้างไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวให้รอแชทเนี่ยเสนอทาง
11: เดี๋ยวมาต่อนะ
10: เผื่อมีทางออกอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเรามาเก็บตกชั่วโมงหน้ากัน
11: นะคะสำหรับชื่อที่ติดอยู่ในแบล็คลิสต์เนาะเพราะว่าชื่อกับคนซ้ำกับคนอื่นค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
12: ค่ะสวัสดีค
10: ่
12: ะ
10: พุทธเลี่ยนช่วยกันเสนอมาเราจนปัญญาละขอบคุณลูกค้าค่ะ
12: ขอบคุณคุณลูกค้านะคะอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเมี้ยวเมี้ยวโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะกราบขอบพระคุณเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลองคิดชื่ออ่ะช่วยคิดชื่อให้กับเค็มหน่อยตอนนี้ใครมีชื่ออะไรแบบเพาะๆเก๋ๆส่งมาหน่อยจ้ะ
10: จ้ะ
11: โอเคจ้ะ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
14: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
15: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี ExtraPort
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22 นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งกรมโยธาธิการศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครเชื่อได้ประโยชน์ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและกระทรวงเกษตรห่วงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำแม่กลองยังอ่วมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สนับสนุนโดยอะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: กระทรวงเกษตรห่วงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำแม่กลองยังอ่วมแนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นคาดคลี่คลายปลายเดือนตุลาคมคุณณภาพรช่องกลรายงานค่ะ
3: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงถึงสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าหลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงอาทิลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปริมาณน้ำเกินความจุอยู่ที่ 106% ของความจุและขณะนี้ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังต้องติดตามน้ำไหลผ่านอ่างฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือลุ่มน้ำบางปะกงที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยยังได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลเป็นไปอย่างล่าช้าอย่างไรก็ตามคาดว่าหลังจากวันที่13ตุลาคมระดับน้ำทะเลจะเริ่มลดลงหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายลงในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้น้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยจึงได้เตือนพื้นที่ริมแม่น้ำในเขตกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขื่อนแม่กลองอาจจำเป็นจะต้องระบายน้ำมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระยะต่อไปส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีเตรียมพร่องน้ำบริเวณเขื่อนแก่งกระจานปัจจุบันน้ำในอ่างอยู่ที่727ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 102% ซึ่งเต็มความจุของอ่างส่วนเขื่อนเจ้าพระยาน้ำจากทางตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นร่วมกับปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเรือท้องแบนเร่งดำเนินการขนย้ายซากสุกรที่จมน้ำจากสถานการณ์อุทกภัยประมาณ 2,000 ตัวขณะนี้มีซากสุกรคงเหลือประมาณ800ตัวเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการขนย้ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภารกิจแล้วเสร็จโดยเร็วโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งกรมโยธาธิการศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครเชื่อได้ประโยชน์ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวคิดการทำแก้มลิงรับน้ำว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเก็บกักระบายน้ำที่อยู่ในนโยบายของกรมชลประทานและสั่งมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ศึกษาเรื่องนี้ในการเพิ่มพื้นที่หลังจากเมื่อวานได้ฟังนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติเสนอเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกรุงเทพมหานครจึงสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองไปดูว่าหากขอบข่ายที่ทำได้จะดำเนินการเพราะจะได้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งไปพร้อมกันอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าโครงการแก้มลิงกักเก็บน้ำทั่วประเทศกรมชลประทานมีแผนดำเนินการร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นรัฐบาลให้การสนับสนุนที่มีงบประมาณในการดำเนินการยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: ื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
1: ค่ะปิงคลาสุมนาก
0: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
0: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
1: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
0: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
5: EFM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน Number 1กลิ่นฝนเต้น First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
6: ต่อให้โลกไม่ง่ายอย่างน้อยเรายังใจดีกับตัวเองได้อยู่นะ
5: Espiration
7: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
8: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
7: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
10: อ่ะกลับมาชั่วโมงที่2นะครับ
11: โทรสายคุณเคมนะคะ
10: ครับ
11: คุณเคมก็คือเป็นแม่ค้าออนไลน์แต่แบบว่าไม่ได้จริงจังแบบ
10: ไม่ได้จริงจัง
11: วาระ
10: นี่ขายหน่อย
11: ตอนนี้มีปัญหานะคะเพราะมีชื่อเนี่ยติดอยู่ในเว็บของ Backlist Seller คือบังเอิญว่าคุณเคนเนี่ยชื่อจริงและนามสกุลของเธอเนี่ยมันซ้ำอ่ะมันโหลอ่ะใช้คำนี้แล้วมันเยอะมากเราไปเสิร์ชดูมันเต็มไปหมดเลยที่เหมือนกับเธอเพราะฉะนั้น มันก็เลยมีปัญหาว่าลูกค้าพอสั่งของไปของก็ตีกลับบางทีก็แคนเซิลออเดอร์มันน่าจะเป็นสาเหตุนี้แหละค่ะเพราะว่าเขาไปเช็ค Backlist Seller
10: นี่เสิร์ชเบอร์เสิร์ชให้เราดูละสำเร็จละมีเป็น10ชื่อเลย
11: ใช่ตอนนี้เราก็พยายามหาวิธีอยู่ว่าจะทำยังไงให้คุณเคนยังคงขายของได้แล้วก็ไม่เจอปัญหานี
10: ้
11: ก็ไม่มีใครส่งมานะคะ
10: ไม่มีใครส่งอะไรมา
11: ที่พี่บอกให้ส่งอ่ะ
12: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
10: มีข้อความล่าสุดบอกว่าถ้าเปลี่ยนชื่อเนี่ยถ้าเช็คจริงจังก็เจอประวัติการเปลี่ยนชื่ออยู่ดี
11: ต้องจดทะเบียนการค้า
10: ไม่มีใครไปตามเช็คประวัติการเปลี่ยนชื่อหรอกเน
12: า
10: ะ
12: ไม่รู้เราจะรู้ได้ไง
10: ต้องสร้างความน่าเชื่อถือด้วยตัวเองเหนื่อยหน่อยใช้เวลาแต่คุ้มนี่ก็บอกว่าให้ลงบันทึกประจำวันซึ่งตรงกับที่เบิร์ดเนี่ยเหมือนเซิร์ช AI มาเซิร์ช Google มาเมื่อกี้นี
11: ่ใช่และนี่ก็เซิร์ชถามเจมินายเหมือนกันก็บอกว่าก็ต้องเป็นจังพี่แบบบอก
10: ลงมาถึงประจำวันว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็โชว์แผ่นนี้ให้กับลูกค้าดูเป็นวิดีโอก็ได้ถ้าเขากลัว AI มันหมายถึงว่าเราทำ AI ขึ้นมารูปอะรูปภาพนิ่งอะก็ใช้วิธีไลฟ์เขาเรียกว่าอะไรนะเปิดเว็บแคมวิดีโอคอลกว่ากูจะคิดคำนี้ออก
11: เว็บแคม
12: มันไม่มีลูกค้ามัน
10: ไม่แต่ว่าให้ดูสดๆไปเลยว่านี่ค่ะนี่เป็น
11: แต่มันก็จะกลับไปที่พี่หอมบอกว่าลูกค้าก็จะคิดว่า
12: ย้ายร้านดีกว่า
11: เพราะว่าความวุ่นวายที่มันจะเกิด
12: เปลี่ยนชื่อคนรับเงินวิธีเดียว
10: ครับงั้นก็ใช้ชื่ออื่นจบแล้ว
11: แต่จะมีนายก็บอกนะให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะ
12: ใช่ต้องเปลี่ยนชื่อนามสกุล
10: ส่วนในพันทิปมีคนแนะนำว่าให้ลงบันทึกประจำวันนี่ไงประจำวันก็พี่บอกไปแล้ว
11: อ่ะมาเดี๋ยวคุยกับคุณเคมต่อ
10: ต่ออีกเหรออ
11: ่ะต่อนี
10: ่ไม่เหลืออะไรแล้ว
12: แค่สรุปว่า
11: หล่อไม่ต้องรับแล้วเน
10: า
11: ะโอเค
10: ไม่รับแล้วนะ
12: ฮะแต่มึงนัดเขาไว้ไงมึงบอกสรุปเขามึงเป็นคนนัดเขา
10: ก็คำตอบครบถ้วนแล้วนะ
11: โอเค
10: ไม่มี
12: การตอบ
10: โอเคเอามา
11: ค
10: ุ
11: ณเคม
12: คุณเคมมันมีวิธีเดียวเลยคือใช้ชื่อคนอื่นรับกับเปลี่ยนชื่อและนามสก
11: ุ
12: ล
11: ใช่เพราะว่า
12: เปลี่ยนนามสกุลได้ถ้าอยากเอาชื่อไว
11: ้เฮ้ยต้องเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อสิเขาอยากนามสกุลไว
12: ้ก็อ่ะเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
11: แต่คุณเคมอยากเอานามสกุลไว้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนชื
10: ่อในเบิร์ดเซิร์ชมาเพิ่มบอกให้เอาใบบันทึกประจำวันไปทำเรื่องที่ธนาคารจะมีหลักฐานออกมาให้เรา นี่นี่นี่บรรทัดสุดท้ายนี่เบิร์ดพิมพ์นานหน่อยมันพิมพ์ผิดถูกมันเลยกว่ามันจะสื่อสารแล้วได้นี่มาละ
11: เพราะว่าเมื่อกี้ที่ถามจะเป็นบอกว่าพอเราไปแจ้งนั้นน่ะเหมือนว่าเขาก็จะมีใบที่เราเอาไปแปะกับธุรกรรมอะไรต่างๆ
10: ใช่ถูกต้อง
11: ยื่นมาทำ
10: ยื่นไป
11: ธุรกรรมอ่ะ
10: ถ้าจะลองดูนะซึ่งเชื่อว่าถ้าสมมติว่าของที่เราขายมัน
11: ไม่ได้ละ
10: คิดว่าคนน่าจะโอเคแหละ
11: ถ้ามันไม่ได้แบบว่าแพงมากหรือว่าดูว่าต้องมีความเสียหายเยอะอ่ะ
10: คุณเคมยังอยู่ไหมล่ะ
12: หรือว่ามีคนเอาชื่อเราไปเปิดบัญชีม้าหรือเราเคยเปิดไหม
10: ไม่ใช่
13: ไม่เคยค่ะ
11: อันนี้ก็จะเป็นกรณีหนึ่งอ
10: ันนี้แบล็
11: ค
10: ลิส
11: ต์อันนี้ก็จะเป็นกรณีหนึ่ง
12: ไอเราแบล็คลิสต์ชื่อเหมือนเราชื่อนามสกุลเหมือนเราเราเคยเซิร์ชไหมว่าเจอคนอื่นไหม
13: เคยเจอค่ะ
12: ทั้งชื่อและนามสกุลเลย
13: ใช่ค่ะ
10: มันมีคนซ้ำกันเนี่ยแค่ Facebook ก็เกือบ10คนละ
12: ขนาดตั้งชื่อยากมันยังซ้ำ
10: ชื่อยากแต่นามสกุลง่าย
11: แต่คุณเคนต้องเลือกแหละเพราะว่าถ้าคุณเคนอยากจะทำถ้าจะทำออนไลน์คุณเคนต้องทำ
10: อะไรสักอย่างที่เราเสนอไปมีเท่านี้จริง
11: ๆไม่งั้นแม่งก็ทำไม่ได้จริง
10: ๆ
12: เอาอาชีพการงานก่อนเพราะว่าการขายของต้อง
10: อ่ะแนะนำให้ฟันธงไปบันทึกประจำวันเอาบันทึกประจำวันไปธนาคารแล้วดูซิมันได้เรื่องไหมถ้าไม่ได้เรื่องค่อยหาชื่ออื่นจะเปลี่ยนชื่อหรือเอาชื่อคนอื่นรอบตัว
12: ทำพร้อมกันเลยทำพร้อมกันเลยเอาชื่ออื่นรับไปด้วย
10: ได
13: ้โอเคเดี๋ยวลองดูค
12: ่
13: ะ
12: โอเคขอบคุณค่ะเคม
11: ขอบค
10: ุ
11: ณค่ะสวัสดีค่ะ
10: โอเค
11: โอเค
10: ตอนนี้ใน
12: สายสุดท้ายของเราค่ะ
10: แชทเราเฮ้ยยังเพิ่งสาม
11: เพิ่งมาสามอาทิตย์แต่เพิ่งมาแต่ไม่อยาก
10: เหนื่อยแล้วหรอนี่แชทเราสงบแล้วนะ
11: โอเคโอเค
10: นิ่งละ
11: เปลี่ยนอย่างใดหนึ่งได้ค่ะก็คือเขาแนะนำว่าเปลี่ยนชื่อก็ได้หรือเปลี่ยนเพื่อไม่ให้มันไปตรงกับอันนั้นแหละแค่นั้นแหละ
10: ถ้าเปลี่ยนก็ชีวิตนี้ก็อาจจะลำบากในจังหวะนี้
11: นิดหน่อยการเปลี่ยนชื่อนี่ก็เปลี่ยนแล้วไงมันก็
10: แต่ก็จะพ้นไปอย่างสบายใจเพราะว่าไอ้ถ้าบันทึกประจำวันยังไงก็ต้องพกไอ้รูปหรือว่าใบนี้ไว้ตลอดเวลานึกออกไหม
11: ใช่ก็จะนิดนึง
10: มันก็เหมือนเป็นยาประจำตัวต้องถือไว้ตลอดไปอ่ะ
11: โอเคสายต่อไปน้องเปรี้ยวนะคะสวัสดีค่ะเปรี้ยว
14: สวัสดีค่ะ
10: จ้า
11: เปรี้ยวเปรี้ยวชอบอะไรคะรสชาติอาหารอะไรนำ
14: ก็เค็มนำเค็มตำแล้วก็เค็มไทยค่ะ
10: โอเคระวังโซเดียมระวังไตเนอะ
11: ตัวไตด้วยนะตัวไตด้วยนะ
12: เปรี้ยวอายุเท่าไหร่จ๊ะ
14: หนูอายุ18ค
11: ่
14: ะ
11: อ๋อยังไม่ต้องตรวจเด็กอยู
10: ่เด็กอยู่ก็จริง
12: ไม่เดี๋ยวนี้ไตเป็นเด็กเร็วขึ้น
11: เ
12: พราะโซเดียม
10: ระวังนะบวมด้วย
11: ไปตรวจนะลูก
12: จากอะไรรู้ไหมไส้กรอก
11: พวกนี้
12: พวกโปรเซสฟู้ดตอนเนี้ยเปรี้ยววันนี้เปรี้ยวมีอะไรจ๊ะ
14: ก็คือยายหนูเป็นตัวตึงประจำหมู่บ้านค่ะ
11: ที่เอาน้ำที่เอาขวดไปแลกน้ำปลาเปรี้ยวคะ
10: ไม่ใช่น่าจะคนละยาย
12: ตัวตึงไงเป็นเครื่องด่าหรืออะไร
14: เป็นแบบว่าตัวซีเครตในหมู่บ้านที่ทะเลาะกับคนอื่นไปทั่วค่ะ
11: หรอ
14: แล้วก็เอาตัวเองเป็นใหญ
10: ่โอ้โห
12: โ
10: ห
11: เป็นใหญ่เลยเหรอฮะ
10: ตัวซีเครตเลยอ
14: ่
10: ะ
14: ได้ค่ะ
10: โอเคแล้วเราจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยหรอ
11: เล่าเวลากรรมคุณยายมาหน่อยค่ะ
14: ก็คือยายหนูอายุประมาณ74ปีนะคะ
11: ค่ะ
14: แล้วก็หนูเนี่ยย้ายมาอยู่กับยายตั้งแต่อายุ3ขวบแล้วก็ยายอ่ะนิสัยแบบว่าไม่ค่อยดีตั้งแต่เด็กเลยค่ะตอนเด็กหนูก็แบบว่าเล่นคนเดียวตลอดหนูก็งงว่าทำไ
10: ม
14: เพื่อนหนูสมัยเด็กก็บอกว่าไม่อยากมาเล่นกับหนูเพราะว่ายายหนูแบบนิสัยแปลกๆอย่างนี้
10: ตั้งแต่เด็กแล้ว
14: ใช่ค่ะแล้วแบบว่าตอนเด็กหนูก็เคยโดนยายบอกว่าทะเลาะแล้วก็ยายก็จะปาหินปามีดใส่หนูอะไรอย่างนี
11: ้
14: หนูก็วิ่งหนี
11: ปาแบบ
12: ให้โดนเราเหรอ
11: เออปาแบบว่าปาเพราะอารมณ์หรือปาให้มันโดนเราจริง
14: ๆคือประมาณถือมาขู่แล้วก็แบบเดี๋ยวจะปาก็ง้างแล้วค่ะหนูก็เลยรีบวิ่งหนีก่อน
12: อ๋อยังไม่ปา
11: เขาจะปาลูกเขายังไม่ปาโอเคโอเคยังไงต่อ
12: แค่จะปาน่าจะขู
11: ่ยังไงต่อคะ
12: มีเรื่องอะไรอีก
14: คือตอนหนูอยู่กับยายใช่ไหมคะตั้งแต่ประถมจนมัธยมอย่างเงี้ยยายก็ทะเลาะกับคนอื่นไปทั่วเลยค่ะแบบว่าบางทีก็ทะเลาะกับคนบ้านข้างบ้านแบบคนบ้านข้างๆบ้างแล้วก็ทะเลาะกับพวกผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างงี
12: ้ทะเลาะเรื่องอะไรเรื่องอะไรเราจะได้ดูว่ายายผิดจริงไหม
14: ก็อ่ะแบบว่าเป็นเรื่องที่ กำนันคนเก่าใช่ไหมคะ
10: จ้ะ
14: เขาประชุมหมู่บ้านกันอยู่แล้วก็อาจจะประชุมเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าแม่หนูก็มาเล่าให้หนูฟังอีกทีนึงยายหนูก็โพ่งขึ้นที่ประชุมแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยกำนันคนเก่าเนี่ยโกงอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะ
10: ยายไปนั่งประชุมกับเขาด้วย
14: ใช่ยายหนูเข้าตลอดเลยค่ะ
11: อาจจะเขาบอกว่าโกงเขาคือผู้พิทักษ์นะ
12: ตัวแทนหมู่บ้านไง
11: เขาคือผู้รักษาผลประโยชน์พวกเรานะ
10: แล้วไงต
14: ่อใช่ยายบอกว่าไอ้คนนี้โกงแต่จริงๆอ่ะคนในหมู่บ้านเขารู้ว่าผู้ใหญ่ไอ้กำนันคนเก่าเนี่ยเป็นคนดีแบบเป็นคนที่ไม่โกงอะไรอย่าง
12: น
14: ี้
12: คนหมู่บ้านไม่รู้ไงจังหวะโกงยายรู้อยู่คนเดียว
11: แล้วเรื่องจริงคืออะไรเปรี้ยว
10: ยายวงในเหรอ
14: แล้วยายหนูก็แบบไอ้ชอบทะเลาะกับคนในครอบครัวค่ะแบบชอบเอาคนข้างนอกมาตัดสินคนในครอบครัวแบบว่าคนข้างนอกก็แบบอุ๊ยเนี่ยอันเนี้ยนิสัยคนในบ้านหนูเนี่ยในบ้านยายเนี่ยลูกหนูเนี่ยไปทำอย่างงู้นอย่างนี้นะยายก็จะเชื่อเขาแล้วก็จะมาด่าหนูด่าแม่ด่าลูกอย่างเงี้ยค่ะ
12: โดยขาดหลักฐานซึ่งมันไม่จริงใช่ไหม
14: ใช่ค่ะ
10: ยายอายุเท่าไหร่ฮะ
11: 70
12: 74
11: คือใครพูดก็ฟังใช่ไหมใครพูดก็ไปเชื่อเขา
14: ใช่
11: แล้วพอเราเถียงว่ามันไม่จริงนี่เขาเชื่อเราไหมคะ
14: ก็ไม่เชื่อค่ะก็แบบทะเลาะกับคนในครอบครัวตอนนี้ก็ทะเลาะกับแม่หนูจนแบบคือหนูเหงาใช่ไหมคะหนูก็เลยให้แม่มาอยู่ด้วยเพราะว่าปกติหนูอยู่กับยายสองคนหนูก็ให้แม่มาอยู่ด้วยแล้วทีนี้พอแม่มาอยู่เนี่ยยายก็แบบยายมีลูกสองคนใช่ไหมคะยายก็ชอบพูดแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวส่งของไปให้ลูกคนเล็กดีกว่าอย่างนี้แล้วก็แบบถ้าเป็นเรื่องเงินนะคะจะให้ลูกคนโตก็คือแม่ของหนูเนี่ยเป็นคนแบบว่าส่งเงินให้ทำจ่ายค่าไฟจ่ายหนี้อะไรอย่างนี้ให้ค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบว่าเวลายายปวดหลังอะไรเงี้ยยายก็จะเรียกลูกคนเล็กมาให้ช่วยพยาบาลให้ยายหน่อย
12: ก็แปลว่าโดนทั้งสองคน
11: แต่คุณแม่หนูอาจจะมีความสามารถทางการเงินป่ะคะเลยให้ช่วยจ่าย
14: ใช่ค่ะ
12: ลูกคนเล็กเป็นผู้หญิงผู้ชาย
14: เป็นผู้หญิงทั้งสองคนเลยค่ะ
10: โอเค
12: แล้วยายฟังใครบ้างไหมมีใครเอายายอยู่บ้างไหม
14: ก็ถ้าปัจจุบันก็น่าจะไม่มีค่ะ
10: ไม่มีแล้ว
14: แค่ลูกคนเล็กที่ยังคุยกับยายอยู่แล้วก็มีหนูนี่แหละค่ะเพราะว่าคือหนูอ่ะถ้าหนูอยู่กับยายอ่ะจะทะเลาะกันแต่ถ้าอยู่ไกลๆกันอ่ะก็จะแบบเหม
10: ือ
14: นแบบว่าไม่ได้ปะทะอารมณ์กันก็จะกลับมาสู่สภาวะปกติ
10: แต่ว่าหนูก็เล่าถึงยายเจือหัวเราะไปด้วยนะก็ดูหนูก็ไม่ได้เกลียดยายขนาดนั้นไหม
14: ก็หนูย้ายมานานแล้วค่ะก็เลย
12: สบายใจ
10: เบาหน่อย
14: ยายหนูอ่ะแบบว่าคนตอนเนี้ยเมื่อก่อนเขายังมีเพื่อนแบบบ้านตรงข้ามที่ยังคุยด้วยอยู่แต่ว่าเหมือนตั้งแต่ที่ยายทะเลาะกับแม่หนูหนักครั้งล่าสุดเนี่ยที่แม่หนูแบบตอนแรกแม่หนูอยู่กับยายใช่ไหมคะแล้วพอทะเลาะกันเนี่ยแม่หนูกลับแบบว่าต่างจังหวัดกระทันหันเลยค่ะแบบยายกลับเลยไม่เอาแล้ว
11: แล้วยายอยู่คนเดียว
12: ก็ดีไม่ต้องอยู่ด้วยกัน
11: แล้วยายอยู่คนเดียวค่ะตอนนี
14: ้ใช่ค่ะ
11: อ
14: ๋
11: อแล้วแกดูแลตัวเองยังไงได้ค่ะหมายถึงว่าม ีใครดูแลไหมหมายถึงว่าหรือแกดูแลตัวเองได้74
14: ก็น่าจะดูแลตัวเองได้แล้วก็ตอนนี้ยายก็ยังแอบมีเพื่อนอยู่แบบต่างหมู่บ้านอะไรอย่างงี
10: ้
14: ใช่แต่ว่ารอบข้างเนี่ยก็ตอนนั้นใช่ไหมคะที่ทะเลาะกับแม่หนูเนี่ยยายก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าเนี่ยแม่หนูทำอย่างนี้อย่างนั้นนะแล้วคนในหมู่บ้านฟังก็เฮ้ยแม่ก็ไม่ได้ผิดนะแล้วยายไปเล่าว่าเนี่ยแม่ทิ้งหนี้ไว
10: ้
14: เขาก็ถามว่าทิ้งไว้เท่าไหร่ยายก็บอกว่าเท่าไหร่ประมาณ 2,000 มั้งคะใช
10: ่
14: คนในหมู่บ้านก็เอ้ยก็นึกว่าจะหนี้ก้อนใหญ่ยายก็โกรธเขาเลยยายก็แบบเป็นแสดงกิริยาแบบทุบโต๊ะแล้วก็แบบด่าบ้างอะไรอย่างงี้จนตอนนี้แบบเพื่อนที่เคยคบกับยายตอนนี้เขาก็ไม่เอาแล้ว
12: เคยถามแม่ไหมว่ายายทวดเลี้ยงยายมายังไง
10: เป็นแต่เด็กไหม
14: ไม่เคยนะคะ
12: เป็นแต่เด็กไห
14: มไม่ทราบเลยค
11: ่ะแล้วทำไมหนูถึงโทรมาพวกพี
10: ่อยาก
11: ว่าหนูย้ายออกมานานแล้วแล้วพอเนี่ยมันมีทำไมถึงโทรมาพวกพี่คะ
12: หนูจะโทรถามว่าหนกระแสเมื่อวานเขาปล่อยไว้ที่ไหน
11: บ้านป้าแมว
12: บ้านป้าแมวอยู่ตรงไหน
11: ทำไมเปรี้ยวถึงแบบถึงต้องโทรหาพวกพี
12: ่เออในเมื่อก็แยกกันอยู่แล้ว
14: ล่าสุดเนี่ยแม่หนูก็ยังได้รับข่าวสารจากคนข้างบ้านว่าเออเนี่ยไม่ได้คุยกับยายแล้วนะแบบยายเขาก็ยังทำนิสัยเหมือนเดิมแบบไปแบบแสดงอาการแบ ปะทะอารมณ์กับคนอื่นอะไรอย่างนี้
11: ค่ะ
14: ใช่แล้วหนูก็เลยแบบหนูอะจริงๆหนูคิดมาตั้งนานแล้วแต่ว่าหนูเนี่ยยังไม่กล้าโทรมาหนูก็เลยตอนนี้หนูโทรผ่านยายแล้วแบบว่าไม่มีใครเอายายจริงหนูก็เลยแบบว่าคิดว่ายายอาจจะเป็นโรคทางจิตหรือเปล่าสักโรคนึงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยอยากให้ยายอะลองไปหาหมอจิตว่าเอ้ยอาจจะเป็นอาการอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคือถ้าหนูบอกว่ายายลองไปตรวจต้องไปหาจิตแพทย์ดูไหมคือยายจะโกรธหนูทันทีเลยหนูคิดนะแบบยายจะโกรธหนูเลยแบบว่าเฮ้ยหายว่ายายเป็นผีบ้าเหรออะไรอย่างเงี้ย
12: ใช่
10: ชัวร์อยู่แล้ว
11: ไม่เออจะไม่มีทาง
10: ไม่มีทางไป
11: ไม่มีทางว่าเอองั้นไปหาหมอกันไม่มี
10: ไม่มีทาง
12: ใช่
11: ยายอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเปรี้ยว
14: ใช่ค
10: ่
14: ะ
10: ไม่มีทางครับ
12: เขาอาจจะมีความสุขกับการที่เขาเป็นแบบนี้ก็ได้นะ
10: มีก็ไม่รู้แต่เขาเป็นมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะมัน
12: 74แล้วอ่ะ
10: 74แล้วมัน
12: เปลี่ยนอะไรไม่ได้
10: เปลี่ยนไม่ได้แล้ว
11: คือถ้าเต็มที่คือเขาก็จะแค่เสียใจแต่ว่าเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละหมายถึงว่าถ้าสุดท้ายเขาไม่มีใครนะเขาก็จะแค่เสียใจแต่เขาก
10: ็ก็เป็นอย่างนี้แหละ
12: เขาอาจจะอยู่ได
11: ้ใช่เขาก็จะหาวิธีที่จะอยู่กับมัน
10: อ
11: ่ะเพราะเขาก็รู้เขาเป็นแบบนี้นะสำหรับพี่นะหรือถ้าเขาจะรู้สึกนั้นจริงเขาก็คงจะขอโทษแม่เปรี้ยวสักวันนึงอ่ะว่าเออช่วยมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยแล้วกูจะปรับปรุงตัวก็เป็นได้เหมือนกันแต่พี่คิดว่ายากมากที่จะอยู่ๆบอกว่ายายไปหาจิตแพทย์กับหนูหน่อยเพราะเขาจะด่าเปรี้ยวแน่ๆเขาจะเคลี้ยงของใส่เปรี้ยวแน่ๆ
10: ใช่
11: พี่รู้สึกแบบนี
10: ้ไม่มีทาง
12: พี่ว่าเราดูแลข้างบ้านเราดีกว่าเวลากลับบ้านไปเอากระเช้าไปไหว้ข้างบ้าน
10: นี่คือว่ายายก็อายุมากแล้วล่ะมันยากที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาว่ามันฝังมาทั้งชีวิตแล้วนะพฤติกรรมความคิดอะไรแบบนี
14: ้
10: มันถามว่าป่วยไหมมันก็เป็นพฤติกรรมที่มันฝังไปแล้วมากกว่าวิธีคิด
12: ความเคยชิน
11: ทัศนคติที่เขาเป็นอย่างนี้แล้วมันเหมือนมันไม่มีใครไปห้ามเขาตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเพราะว่าคุณแม่หนูก็ยอมเหมือนแบบก็ใช้วิธีก็แยกห่างออกมาไม่มีใครคิดจะไปแก้มันเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นแบบนี้แหละครับเปรี้ยว
10: เป็นแบบนี้ไปแล้ว
11: แต่พี่ว่าเปรี้ยวบอกว่าพอเปรี้ยวอยู่ห่างกับเปรี้ยวก็คิดถึงเขาใช่ไหมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเขาถูกไหมคะ
10: สงสารด้วยซ้ำอ่ะเนี่ยพี่ว่าไม่มีใครแล้ว
11: อย่างน้อยจะโทรหาเขาให้เขารู้ว่าเออหลานก็ยังคิดถึงนะพี่ว่าก็ช่วยได้นะดีกว่าบอกเขาว่าไปหาหมออ่ะพี่ว่าคนละเรื่องกันเลยถ้าอย่างนั
10: ้
11: นอ
10: ่
11: ะ
10: นานๆไปเยี่ยมที
11: ใช่โทรหาเขาได้ใช่ไหมครับเปรี้ยว
14: ได้ค่ะ
10: โทรหานานๆไปเยี่ยมทีอย่างเงี้ย
11: เพราะว่าพี่ว่าแม่เปรี้ยวอ่ะก็รู้แหละว่าเขาเป็นแบบนี้
10: ใช่ก็ถึงหนีไปนะ
11: ใช่เขาจะตีกันมาทั้งชีวิต
10: อ
11: ่ะแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเปรี้ยว
14: โอเค
12: ปล่อยเขาไปปล่อยเขาหมายความว่าให้มันก็ทุกอย่างสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมหมายความว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันก็ทำให้เขาไม่มีเพื่อนซึ่งจริงๆเขาอาจจะไม่เดือดร้อนก็ได้นะเปรี้ยว
10: ใช่
12: เขาอาจจะแบบไม่มีพวกมึงก็ดีมันไม่มีใครมาพูดให้เขารู้สึกว่าไม่เข้าหูอ่ะเราก็ดูแลเขาในฐานะหลานไปหายายเวลาที่คิดถึงแล้วถ้ายายบ่นนะให้เราสต็อปเลยเราเป็นเจนซีแล้ว
10: กลับเลย
12: เราพูดเลยว่า
11: อุตส่าห์มาหานะ
12: ยายถ้าอยากให้มาหาอย่าพูดจาแบบนี้เราสอนยายเลย
10: สอนยาย
12: สอนให้เขาได้คิดเขาจะฟังไม่ฟังเรื่องของเขาแต่ว่าเราสอนในฐานะของเราแค่เราแต่ไม่ต้องไปยุ่งกับข้างบ้าน
10: คิดซะว่าเขากลับเป็นเด็กไปแล้วอ่ะสอนเขา
12: เผื่อเขาจะคิดได้ก็พูดตรงๆไปเลย
10: มาทรงว่าเปรี้ยวเหนือกว่าแล้วกลับมาคราวนี
11: ้ว่าโตแล้วเรา
12: ใช่
11: โตแล้วเราไปอยู่ข้างนอกแล้วอ่ะเรา
12: เขาวิ่งไม่ทันเราแล้วรอบนี้ถ้าต่อยความมีดอ่ะคือเราอยู่เหนือเลยมาเหนือเลยว่าอย่าด่าเปรี้ยวตอนนี้เปรี้ยวโตแล้ว
10: ฟังไม่งั้นกลับนะ
12: แล้วก็พูดเลยทำไมถึงไม่มีเพื่อนเพราะทำตัวแบบนี้ใครจะไปชอบคนวีนคนอะไรเราอยู่ในจุดพูดได้ถ้าเขาขึ้นเราขึ้นอีก
10: ถ้าแต่เห็นท่าว่าถ้าจะคว้ามีดอีกแล้วกลับ
12: เพราะเราวิ่งเร็วอยู่
10: กลับ
12: เราแข็งแรง
10: แต่จะพาไปหาหมอแกไม่ไป
11: ใช่ไปเจอแกสุดท้ายเมื่อไหร่คะครั้งสุดท้ายครั้งที่แล้ว
14: ก็ประมาณเดือนเมษาค่ะ
10: แล้วดีไหมตอนไปเนี่ย
14: ก็ดีอยู่นะคะแต่ว่าก็ทะเลาะกับแม่ให้หนูเห็นบ่อยๆอยู
10: ่
12: อย่าให้แม่เราทนเลยสงสารแม่อ
10: ย่าไปอยู่นานไปแป๊บ
11: ก็ไปเยี่ยมแกถามไทยเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราโทรหาได้แหละเปรี้ยว
14: ก็เมื่อก่อนก็มีแมวใช่ไหมคะก็ทะเลาะกับหนูเรื่องแมวว่าแบบเฮ้ยแมวหนูไปขี้
10: มาก
14: แมวหนูไม่ทะก็ทะเลาะกับแมวอยู่ค่ะแบบชอบแบบ นี่มาชอบมายุ่งแต่ว่าจริงๆแมวเขาก็นอนอยู่เฉยๆอะไรเงี้ย
11: ก็เออดูเป็นคนอารมณ์แบบว่าเอออารมณ์คนขี้หงุดหงิดอ่ะดูรู้เออเป็นคนแก่ประมาณเนี้ยที
10: ่โอเคลองดูนะเปรี้ยวนะ
14: ค
10: ่
14: ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: สว
11: ั
10: สดีค่ะ74แล้วนะมันโอ้ยเด็กกว่านี้ยังพาไปหาหมอยากเลยญาติผู้ใหญ่เราอ่ะ
11: ใช่
10: เขาคือถ้า
11: ไอ้นี่มันจะรุ่นแม่ฉันนี่ว่า74อ่ะ
10: 74เป็นเจนอะไรต้องเรียกว่าเป็นบูมเมอร
11: ์ก็แม่พวกเราอ่ะ74
10: บูมเมอร์มั้ย
11: บูมเมอร์เออไม
12: ่
11: ใช่
12: เบบี้บูมเมอร
11: ์
10: ถ้าบูมเมอร์นี่พาไปหาหมอไม่ค่อยไป
11: ไม่มีอยู่จะมาบอกว่าไปหาหมอโรคจิตน่ะนี่กรีดนี่วัน
10: โอ้โหโดน
12: ใช่ถามว่าถามว่านางเป็นบ้า
11: ใช่เป็นบ้า
10: อะไรอย่างเงี้ยไป
11: อ่ะ
10: เบรกเดี๋ยวกลับมาเบรกสุดท้ายครับ
15: พุทธทอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
16: สนับสนุนโดยโฟเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
8: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ตายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินดีกรีแชมป์เดี่ยวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอร์ดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีบอกเลยว่ามีอึ้งพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณมีโอกาสมีโอกาสแล้วในแบรนด์ต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: ที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EMM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EMM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: อังคารคลุมโปง
2: สมัยก่อนเขาจะทำไร่ทำนากันค่ะใช่ก็คือมันมีประมาณ4คืนนะคะที่ต้องหอบตายายเนี่ยต้องหอบหนูกับลูกพี่ลูกน้องน้องหนูเราไปนอนที่นาหนูกับน้องเนี่ยก็เป็นเด็กอะค่ะเล่นกันก็หลับไปได้พักหนึ่งเราก็ต้องสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะเอานิ้วอะเคาะมาจากด้านล่างอะค่ะจากใต้ถุนน่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยเป็นเงาเหมือนเป็นคนนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะเงยขึ้นไปเป็นคนแก่ผู้ชายอะค่ะนั่งพาดอยู่บนคานค่ะตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่หันไปมองข้างหลังพร้อมกันเลยค่ะที่รู้มั้ยคะสิ่งที่คืออะไร
3: คืออะไรคะ
2: เป็นขาคนค่ะกำลังวิ่งตามพวกหนูมา
4: ว้าย
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเอง
9: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
10: เออนอกจากต้องระวังไมค์ของรายการแล้วต้องระวังหอมมันไลฟ์อีก
11: ใช่ต้องบอกกันตลอดนะ
10: เออแล้ว
11: อันตรายก่อนลืมปิดไมค์ก
10: ัน ใช่เพราะว่าเราปิดแล้วไงพอเราปิดปุ๊บบางทีเราก็เมาส์กัน
11: จอยแล้ว
12: ปิดไปแล้วปิดไปแล้ว
10: ใช่ก็ตอนนี้มันระแวงไปหมดแล้ว
13: ช่วงนี้เพื่อนกำลังเอนเกจดีต้องเออผักทายแฟนๆ
10: เข้าใจเข้าใจดาวทิกตอกนะ
13: ตอนนี้ดาวทิกตอก
10: ดาวทิกตอกดีๆนะให้มันดี
11: ๆสายสุดท้ายคุณเกลือ
13: สุดท้ายแล้ว
11: พี่เกลือมาร
10: ักษาความเค็ม
13: ค่ะ
11: คุณเกลือสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: คุณเกลือค่ะรอรถอะไรนำคะเวลากินข้าว
14: รถเบนซ์ได้ไหมคะเพราะว่าแกรมดีค่ะชอบ
13: เฮ้ยจะแดกรถเบนซ์แล้วอะ
10: ดูไม่ได้เดือดร้อนนะดูจากเสียงวันนี้
11: เข้ามาขิงหรอหรือยังไงเกลืออ ๋
14: อเปล่าค่ะวันนี้มีเรื่องจะเล่าค่ะ
11: อายุเท่าไหร่คะ
14: 27ค่ะ
11: มาเลยจ้ะ
10: จ้ะ
14: ก็คือหนูจะ

0: หนูก็แอบสงสัยในใจแบบมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบเด็กแบบอยากลองยาพี่เหมือนแบบไอ้นี่มันแปลกเราแบบอยากรู้อะแต่คือไม่ได้พิศวาสนะแต่ฟีลแบบเฮ้ยเป็นใครวะอยากรู
1: ้
0: อะอ่ะทีนี้หนูก็เลยพินแชทมันไว้เพราะหนูอยากรู
1: ้
0: อ่ะหนูก็ใช้ชีวิตของหนูไปป้าก็ไม่ได้คุยกันต่อเนื่องเนาะเสร็จแล้วอะหนูก็เห็นเพื่อนหนูคนนึงอะเขาลงสตอรี่ว่าเขาไปออกกำลังกายแล้วก็ในสตอรี่เพื่อนหนูคนนั้นอะคือมีผู้ชายคนนี้ติดอยู
1: ่
0: หนูก็เลยทักไปถามเพื่อนหนูว่าเออ
2: รู้จัก
0: แกรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมอะไรเงี้ยเพื่อนหนูก็บอกว่าเออไม่ได้คุยกันเลยแบบไม่เคยแบบไม่รู้จักแบบในคลาสก็คือไม่ได้แบบคุยกับใครหนูก็โอเคจบทีเนี้ยหนูก็เลยแบบแล้วเขาวันนั้นเขาก็ลงสตอรี่พอดีหนูก็เลยแบบไปกดดูก็แบบเออเป็นรูปเดียวกันว่าแบบจบคลาสไอออกกำลังกาย
1: อ่
0: ะเวลาก็ผ่านไปเขาทีเนี้ยเขาก็ทักหนูมาว่าแบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบเอ้ยเราอ่ะไปส่งสตอรี่เขาแสดงว่าเราสนใจเขาหรือเปล่าฟิลนี
1: ้ใช่
0: เขาก็ทักมาคุยกับหนูผู้ชายเขาคิดว่าหนูสนใจว่าแบบหนูไปส่งสตอรี่เขา
2: ก็หนูเขาเห็นไงว่าหนูดู
0: เออแต่ตัวหนูอ่ะคือฟิลประมาณว่าแบบแค่อยากแบบ
2: สารแน่เฉย
3: ใส่ใจ
0: ถูกใช่อยากใส่ใจแบบสารแน่แบบอีนี่มันเป็นใครวะ
1: ไม่แล้วแล้วเขาถามเลยเหรอว่าแหมชอบพี่หรือเปล่าอย่างนี้เลยเหรอ
0: ฟิลนั้นค่ะคือคำพูดไม่ได้เป๊ะว่าแบบชอบพี่หรือเปล่าแต่ประมาณว่าแบบเขาพูดประมาณว่าแบบเนี่ยเธอดูแบบสนใจเรานะแบบเธอมาดูสตอรี่เราอะไรเงี้ยแบบพี่รู้สึกว่าเธอมีความพยายามที่แบบจะติดต่อพี่มาจะคอนแทคพี่มาพี่ก็เลยแบบจะมาคุยกับเธอก็แบบ
1: นี่ตัวซีเครตกว่ายาย
0: ก็ได้อยู่อ่ะก็ดูมีความมั่นใจดูเป็นผู้ชายแบบอัลฟาดีเนาะ
2: อ
0: ัลฟาเมล
1: อัลฟาเมล
2: จ่าฝูง
0: ในหัวหนูคือแบบหนูไม่ได้พิศวาสนะหนูแบบเหมือนแบบเวลาแบบเด็กวัยรุ่นมีคนแบบเฮ้ยลองกัญชาเปล่าอะไรเงี้ยหนูแบบโอเคอยากรู้อ่ะ
1: ไม่ควรเทียบอย่างนี้ไ
2: ม่ทำไมใช้แค่ว่ามันท้าทายก็บอก
1: เออมีคนให้ลอง
2: เออมันดูว่าย
1: กตัวอย่างแปลกเราก็ไม่เบานะเกือ
2: เราก็ไม่ธรรมดาหรอก
0: ได้ลองได้อยากคุยอะคุยก็ได้นี่เขาก็บอกหนูว่าเออเนี่ยแต่พี่อะเป็นคนไม่ชอบพิมพ์คุยเนาะพี่ชอบโทรคุยขอโทรคุยได้ปะหนูก็แบบเออเราก็วันว่างชีวิตก็โทรก็ได้อะ
1: มาดีเออแล้วไง
0: แอมก็มาอยากคุยก็มาอะก็โทรมาแล้วเขาอ่ะจะมีประโยคประจำตัวคือเหมือนเป็นบททดสอบสังคมอ่ะเป็นฟิลเหมือนแบบเขาจะแบบถ้าเราเป็นแฟนกันจะจุดๆถ้าเราเป็นแฟนกันจะดูจุดๆอะไรเงี้ยเขาจะชอบพูดขึ้นประโยคแบบนี้ตลอดเลยนะซึ่งในหัวหนูเนี่ยหนูก็คิดว่าเฮ้ยใจเย็นพี่ชายเรายังไม่เคยเจอหน้ากันเลยแกจะมาแบบถ้าเราเป็นแฟนกันอะไรยังไม่รู้จักกันเลยแต่หนูก็แบบเออคุยก็ได้แบบเด็กอยากลองยาได้ทีนี้ที่ตอนที่เราเริ่มรู้จักกันเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมช่วงก่อนน้ำท่วมคือบ้านหนูเนี่ยอยู่แบบอารมณ์แบบชายเมืองนนทบุรีซึ่งพี่คนนี้เนี่ยเขาอยู่แบบไปทางสุขุมวิทปุณณวิถีอะไรอย่างนี
1: ้
0: ทีเนี้ยเขาอ่ะบอกว่าเฮ้ยเธอมาหาเราได้เปล่าที่น้ำท่ว
1: ม
0: เธอมาหาเราได้เปล่าแล้วไอ้ตรงคือเวลาหนูจะเข้าเมืองเนี่ยนนทบุรีอ่ะคือหนูต้องแบบข้ามไอ้ตรงเส้นงามวงวานอ่ะคือแบบพี่รถเล็กมันไปไม่ได้คือหนูไม่ได้ขี่ออฟโรดนะหนูแบบรถเก๋งชาวบ้าน
1: อ
0: ่ะมันก็แบบให้ไปอยู่ได้ให้ไปอยู่ได้แบบเนี่ยเธอมาหาเราหน่อยสิหนูก็แบบเฮ้ยใจเย็นน้ำท่ว
1: ม
0: เฮ้ยเธอพรุ่งนี้ก็น้ำรถแล้วพรุ่งนี้อะไรวันนี้มันยังเพิ่งล้ออยู่เลยพรุ่งนี้เองจะน้ำรถเลยทีนี้หนูก็แบบพยายามแบบเบี่ยงเพราะแบบเออมันน้ำท่วมจริงอ่ะพี่หนูจะไปยังไงใช่ไหมมันก็แบบเฮ้ยแล้วหน้าบ้านเธอมี BTS ป่ะเธอก็นั่ง BTS มาดิน
2: ี่เจอกันครั้งแรกใช่ไหมจะไปเจอ
3: ยังไม่เคยเจอกัน
2: จะไปเจอกันครั้งแรกใช่ไหม
0: อ
2: ัน
0: นี้คือมันจะชวนไปครั้งแรก
2: เออโอเคอ่ะต่อค่ะ
0: อ่ะทีนี้ก็ช่วงประมาณแบบสัปดาห์ที่แล้วเนาะไอ้วันจันทร์วันอังคารเนี่ยคือยังท่วมอยู่มันก็แบบวันจันทร์เธอมาหาเราได้ไห
1: ม
0: เอ้ยงั้นวันอังคารก็ได้วันพุธได้ไหมล่ะคือวันพุธหนูไม่ว่างหนูก็แบบไม่ได้จริงจันทร์อังคารพุธไม่ได้จริงน้ำมันยังท่วมอยู่เลยเราไม่ว่างด้วย
1: มันก็
0: พูดว่าเฮ้ยพฤหัสศุกร์อ่ะมาได้เปล่าหนูก็แบบลังเลมันก็พูดว่าเนี่ยถ้าเธอไม่มาเราจะไม่คุยเลยนะเพราะรู้สึกว่าแบบมันเริ่มนานเกินไปแล้ว
3: อีนี่อายุเท่าไหร่อ่ะอีผู้ชายคนนี
1: ้สามสิบเอ็กซ์
0: ไม่เกิน
1: 35 3X
0: แปลก
3: ๆมั่นว่ะ
0: ทีนี้มันก็แบบจะให้หนูไปหามันก็บอกเนี่ยพี่อ่ะทำธุรกิจนะซึ่งแบบธุรกิจพี่เนี่ยมันต้องแบบเฝ้าร้านหน้าร้านพี่เนี่ยคือพี่ไม่สามารถแบบออกไปจากแบบไกลๆได้เลยคือแบบพี่ไม่สะดวกไปหาแบบพี่ชอบคนที่มาหาพี่ได้อะไรเงี้ยหนูก็แบบเออคือมันเป็นอารมณ์แบบเราไม่ได้พิศวาสเขาแต่เป็นอารมณ์แบบเราอยากรู้อะ
1: เราจะไปจริงเหรอ
0: ช้าทายพี่หนูทุเรศปะหนูก็แบบไปก็ได
1: ้โอ้โห
3: มันก็ดูชอบเขานะถ้าเป็นเขาคิดได
1: ้ไปบ้านเขาด้วยเหรอ
0: พี่แล้วคือแบบมันชอบพูดว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวถ้าเธอมาบ้านเรานะเราจะพาเธอไปคาเฟ่นึงคือเพื่อนเราอ่ะเคยไปแล้วเพื่อนเราอ่ะแบบบอกว่าบรรยากาศดีมากเฮ้ยเธอแต่มันแพงมากเลยอ่ะมัน

0: มากๆเลยอ่ะแบบย้ำย้ำแพงมากหนูก็นึกในใจตอนมาพูดครั้งแรกหนูก็แบบอ๋อๆค่ะอ๋อแพงอ๋อโอเคแล้วเวลาก็ผ่านไปเนาะสรุปว่าเราก็นัดกันเป็นวันพฤหัสที่ผ่านมา
1: เจอไหม
0: แล้ว
1: เจอไหมคะ
0: หนูบอกว่าหนูก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันตอนเที่ยงวันพฤหัสเนาะเดี๋ยวเรานั่งบีทีเดี๋ยวเราขับรถไปจอดที่หมอชิดแล้วกันแล้วเรานั่งบีไปนะแล้วมันก็ว่าเฮ้ยเธอขับรถมาเธอขับรถมาบ้านเราได้ไหมอ่ะจะได้นั่งรถเธอไปร้านอาหารต่อเลย
2: ให้กูไปรับด้วย
0: ให้กูไปรับมึงอีกหนูก็แบบเฮ้ยไม่เอาเธอเราจะแบบแค่นี้พอเรานั่งบีทีเอสไปอะไรเงี้ยอ่ะหนูก็บอกว่าแต่แบบถ้าเรารถติดหรืออะไรเงี้ยเราจะบอกก่อนล่วงหน้านะแต่ว่าแบบก็จะพยายามแบบไปให้มันทันเวลาแล้วกันอ่ะก็โอเคแต่ทีเนี้ย ประเด็นคือ
2: ก่อนที่
0: จะไปเจอกันวันพุธคืนวันพุธโทรมาหาหนูแล้วก็คุยกันแล้วอยู่ดีๆก็ถามหนูว่าเธอวันนั้นอะที่เธอแบบรีพลายสตอรี่เพื่อนเธอไปถามเรื่องเราอะเธอถามเพื่อนเธอว่าอะไรหร
1: อ
0: หนูก็เลยบอกว่าหนูก็พูดแบบติดแบบเล่นๆหนูก็ไม่ได้คิดอะไรมากใช่ป่ะหนูก็พูดว่าเนี่ยเราก็ถามเพื่อนเราว่าเนี่ยรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมในสตอรี่อะคือเราแบบปัดเจอเขาในแอปเขาแบบแอบแปลกๆนะที่เราคุยด้วยแต่ไอ้นี่ถนนนะพี่มันสลิงแตก
2: สลิงแตกเลยเหรอ
0: สลิงแตกมันแบบเฮ้ยเธอพูดงี้ได้ไงวะคือเธอไปนินทาเรากับเพื่อนเธอได้ไงวะเธอแม่งขี้นินทาว่ะโคตรแย่เลยแล้วมันก็พูดคำหยาบใส่หนูเนี่ยแบบเหี้ยอะไรเงี้ยมันก็แบบด่าหนูก็แบบคือพี่หนูไม่ชอบเถียงกับคนบ้าคือเวลาคนนั้นสลิงแตกหนูแบบหนูไม่ฟังอ่ะคือหนูก็วางโทรศัพท์แบบไม่ฟังเลยแบบพูดไปเลยทีนี้มันก็เหมือนหนูไม่ฟังมันก็แบบเธอมันก็บ่นหนูไปเธอระวังก่อนนะมันก็วางไปหนูก็นั่งทำงานแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: อันนี้ก่อนเจอนะก่อนเจอวันพฤหัส
2: ก่อนเจอ
1: โอเค
0: อันนี้คือคืนพุธเจอพฤหัสนะ
1: เหมือนจะไม่ได้เจอนะแต่เจอ
0: กลับมามันก็โทรกลับมาใช่ปะมันโทรกลับมาเนี่ยเธอเราขอโทษนะแบบเธอยังอยากเจอเราอยู่ไหมหนูก็
2: อารมณ์มันลงละลงละ
0: เรารู้สึกว่าแบบบรรยากาศมันไม่ค่อยดีอ่ะเธอแบบเธอมาพูดคำหยาบอย่างนี้ใส่เราได้ไงวะแบบยังไม่ได้รู้จักกันเลยไม่เคยเจอกัน
2: อ่
0: ะมันก็แบบเฮ้ยเธอเราขอโทษเว้ยเราแบบไม่ตั้งใจจริงๆแบบแต่เธอก็ไม่ควรไปนินทาเรางั้นป่ะ
2: ยังไม่จบ
3: แล้วจะเสือกถามทำไม
0: หนูก็เลยบอกมันว่าเฮ้ยไม่ได้นินทาแบบแต่หนูพูดแบบดีๆนะแบบอารมณ์ประมาณว่าเอ้ยไม่ได้นินทาอันนี้คือแบบแค่บอกว่าแปลกและที่เองทำมันแปลกจริงไหมเองมาอันฟอร์อันฟอร์อะไรของเอง
2: พูดไหมพูดไหม
0: ว่าแบบเธอสังคมประเทศชีวิตเราเกิดมาไม่เคยเจอคนแบบเธออยู่ดีมาล็อกฟอร์อันฟอร์เงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้นินทาอะไรเธอต่อด้วยก็แค่พูดว่าเธอแปลกแค่นี
1: ้
0: เพื่อเราจำหน้าเธอไม่ได้ด้วยซ้ำมันก็แบบเออเราขอโทษเราขอโทษเนี่ยเธอมาเจอเราหน่อยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะแบบเลี้ยงบอลชอนเธอเลยแบบชุดใหญ่เลย
2: เออ
0: หนูก็งงว่าบอลชอนมันอะไรวะบอลชอน
2: เลี้ยงบอลชอนไงก็ชุดใหญ่นะ
0: เนี่ยเราจะเลี้ยงบอลชอนเธอเลยชุดใหญ่เธอมาเจอเราที่บ้านได้ป่ะเดี๋ยวเราให้เธอกินอาหารคีนที่บ้านเรา
2: เออไปกินอาหารคีนก่อนแล้วค่อยไปกินบอลชอน
1: แล้วคาเฟ่ล่ะคาเฟ่
3: คาเฟ่แพงอ่ะ
2: แพงแพง
0: คือพี่ในหัวหนูนะมึงไม่ฆ่ากูมึงก็ข่มขืนกูสองอย่าง
2: ใช่
1: แต่ไปนะแต่ไปใช่ไหมอ้าวจะคัดไปวันพฤหัสได้ไหมอ่ะ
0: หนูก็แบบอารมณ์แบบเอ้ยเราอยู่บ้านว่างๆเราไม่มีอะไรทำช่วงนี้หนูแบบช่วงนี้หนูไม่มีอะไรทำหนูว่างงานใช่ไหมไป
1: อ๋อแต่ทั้งที่คิดว่าเขาจะข่มขืนหรือไม่ก็ฆ่าเนาะ
2: แต่ไป
1: ไปนะ
0: ยังไม่ถึงยังไม่ถึงจุดนั้นยังไม่ถึงจุดนั้นหนูก็ไปก่อนหนูก็อยากเห็นหน้ามันแบบหนูก็ไปปุ
2: ๊บไปเอาอะไรอ่ะหมายถึงว่าเรารู้ว่าเขาอาจจะฆ่าเราหรือเขาอาจจะข่มขืนเรา
1: แต่ก็ยังไปใช่ไหมเกลือ
2: เอาไว้มาเล่าอย่างเงี้ยเหรอ
1: หนูต้องการอะไร
0: เข้มชีวิตเราต้องมีสีสันเติบโตมาเราต้องมีเรื่องไว้เล่ากับเพื่อน
2: ใจมันถึงว่าไปเอาคอนเทนต์ให้มันจบจบไป
0: ทีนี้หนูก็บอกมันว่าก็ได้แต่ว่าถ้าแบบเราไปเลทอ่ะเดี๋ยวเราบอกเธอแล้วกันถ้าไม่เลทก็แบบตามเดิมนะเที่ยงหนูก็ขับรถไปถึงไอหมอชิดเนี่ยตอนประมาณสักสิบเอ็ดโมงกว่าหนูก็จอดรถปุ๊บมันโทรมาพอดีปั๊บมันโทรมาถามว่าตื่นยังเธอทำอะไรอยู่หนูแบบเฮ้ยถึงหมอชิดแล้วเดี๋ยวขึ้นบีเทสไปมันตกใจเฮ้ยงั้นเดี๋ยวพี่อาบน้ำแป๊บนึงแต่นั่นสิบเอ็ดโมงกว่านะเฮ้ยเดี๋ยวพี่อาบน้ำแป๊บนึงเออได้มันคงอาบน้ำเร็วแหละหนูก็นั่งบีเทสจากไอหมอชิดเนี่ยไปถึงปุณณวิถีไปถึงนู่นปุ๊บโทรมาถึงที่ไหนแล้วคุณน้ำพิธีเฮ้ยเร็วมากเลยเร็วมากเดี๋ยวพี่รีบแป๊บนึงคือพี่คนเรามันนัดเที่ยงอ่ะมันมีเวลารู้อยู่แล้วอ่ะมันจะมาแบบอาบน้ำตอนสิบเอ็ดโมงเนี่ยคือโอ้ไม่เตรียมตัวกันเลยอ่ะให้อภัย
1: ก็ไม
0: ่หนูก็ไปที่ห้างไอ้ตรงนั้นรอไอ้ตรงห้างตรงนั้นอ่ะตรง BTS อ่ะน
1: ั่
0: น
1: คราวเหร
2: อคราวก็ดูเหมาะสมมาก
1: ใช่
2: จริงๆแล้วดูเหมาะกันมาก
1: คือก็ไม่ชอบเลย
2: เหมาะมาก
1: เกิร์ลด่าเขาทุกอย่างเลยแต่เกิร์ลก็ไปหาเขาเหมือนแบบก็
2: เหมาะมากเออคนที่มันจะเป็นคู่ชีวิตก
1: ัน ใช่ๆอ่ะยังไงแล้วเจอกันมั้ย
0: อ่ะพี่อันนี้ตลกนะอยู่ดีๆหนูก็นั่งรอมันใช่มั้ยหนูก็นั่งดูแบบ YouTube บลาๆของเราฟินๆก็โทรมาเฮ้ยเธอ เธอรีดเสื้อเป็นป่ะเสื้อเชิ้ตอ่ะหนูก็แปลกๆแล้วหนูแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมึงแปลกๆหนูก็บอกว่าไม่เป็นอ่ะเธอปกติเราแบบไม่ค่อยรีดเสื้ออยู่ละฉันนักศึกษาเราก็ไม่เคยรีดเสื้อเชิ้ตเราก็ไม่เคยรีดแล้วมันว่าไงมั้ย
2: ว่าไง
0: เฮ้ยเออคือเธอแบบเธอมารีดเสื้อให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะคือเราแบบไม่ได้รีดเสื้อเชิ้ตอ่ะคือเราอยากใส่เสื้อเชิ้ตไปเจอเธออ่ะ
2: แล้วว่าไง
0: เธอ
2: ไม่ทำ
0: ไม่รีดแล้วมันก็ว่าเฮ้ยเธอหรือว่าเราใส่เสื้อยืดคอกลมไปเจอเธอก่อนดีแล้วแบบค่อยกลับมาเปลี่ยนเสื้อที่บ้านเราดีเธอว่ายังไงดีล่ะหนูก็แบบพี่คนอายุ30กว่าคือเอ็งจะมาเจอผู้หญิงอ่ะเอ็งยังมาถามผู้หญิงว่าจะใส่เสื้ออะไรมา
2: แล้วไง
0: วีนโอ๊ยใส่อะไรมาก็ใส่มาเถอะ
2: เอ็งหรือมึงเอ็งหรือมึงตอนนั้นน่ะ
0: มึงไม่หนูก็แบบไอ้เธอจะใส่อะไรก็ใส่มาเถอะ
2: เธอใช่มั้ยโอเคก็ใช้คำว่าเอ็งเนี่ยก็ดูมันไม่น่าเป็นเจนเรา
1: โอเคแล้วยังไงต่อคะ
0: ทีนี้อ่ะเขาก็แบบตัดสินใจผู้ชายคนนั้นเขาก็ตัดสินใจใส่เสื้อเชิ้ตมาแต่ทีเนี้ยพี่เขาก็มาเลทนะคือด้วยความที่แบบพี่นึกภาพนะบ้านหนูอยู่นนทบุรีอ่ะหนูยังไปถึงที่นั่นอ่ะก่อนเที่ยงอีกอ่ะแต่เขาบ้านอยู่แบบตรงนั้นออกมา10นาทีอ่ะเขามาเลทอ่ะแถมยังแบบไม่รีดเสื้อโทรมาให้หนูจะไปรีดเสื้ออีกหนูแบบ
2: แต่เจอนอกบ้านนี่เจอนอกบ้านถูกไหม
1: เจอที่ห้างใช่ไหม
0: เจอที่ห้างเจอที่ห้างทีนี้เขาก็มารับหนูที่ห้างเขาก็จะพาไปกินข้าวแล้วเขาก็แบบระหว่างเขาก็มารับปุ๊บๆๆขึ้นรถไปเขาก็ว่าเธอหิวข้าวไหมอ่ะเราไปคาเฟ่กันก่อนไหมไม่คาเฟ่นั้นที่เราบอกเธอว่าแบบเราอยากพาเธอไปอ่ะเฮ้ยแต่มันแพงมากเลยมันแพงมากเลย
2: ย้ำอีกเออ
0: ย้ำอยู่ได้หนูก็เริ่มนึกในใจแล้วเฮ้ยถ้ามันแพงอ่ะคือไม่ต้องพาไปก็ได้คือเราไม่ใช่ลูกสุนัขต่างที่แบบไปกินข้าวแบบจานละ5,000อ่ะคือเรากินแบบกระเพรา30 บาทเราก็ชิวๆแล้วก็แบบเฮ้ยคนปกติมันก็อย่างนี้ก็ได้เราไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้อะไรกันถูกไหม
2: แล้ว
0: ขับรถไปมันก็บอกเฮ้ยเธอถ้ามันแพงมากคือแบบเราเลี้ยงแค่น้ำเธอได้ป่ะแล้วแบบไปกินข้าวที่บ้านเรากัน
1: ตลาดเนี่ยนั่งชวนเกิดไปห้องตลอดเลยนะนั่งจะชวนไป
0: หนูก็แบบเฮ้ยเธอไม่ไปได้ป่ะคือกินข้าวที่ห้างได้ป่ะมันก็แบบเฮ้ยทำไมอ่ะเธอไปบ้านเราก็ได้แบบเฮ้ยเนี่ยถ้าเธอกลัวเธอก็ส่งโลบ้านเราให้เพื่อนเธอดิแบบถ้ากลัวจะทำอะไรหรอถ้าแบบเธอส่งโลให้เธอส่งโลบ้านเราให้เพื่อนเธอก็ได้ถ้าแบบมีอะไรเธอก็ไลน์หาเพื่อนเธอดิเพื่อนเธอก็ได้ตามมาช่วยทันพี่กว่าเพื่อนหนูจะมาเนี่ยถ้ามันจะฆ่าหนูเนี่ย
2: ใช่ตายแล้ว
0: มันหว
2: ั่
0: นไปแล้วอ่ะ
2: เดี๋ยวเบรกก่อนตอนนี้แชทถามว่าหล่อไหมอ่ะเอาตรงนี้ก่อน
1: ตรงปกไหมตอนที่เจอกับในแอปอ่ะ
0: คือพี่คือตอนที่ดูรูปใน HIG เนี่ยหนูก็คิดว่าหล่อนะแต่ตอนเห็นตัวจริงอ่ะคือเขาใส่คอนแทคเลนส์ตาแป๋วอ่ะ
1: อ๋อบิ๊กไอหล่อ
2: หล่อไหมตอบมาก่อน
0: ไม่
2: เต็ม10
0: หนูให้มันแบบสามเลยปะ
2: สามเลยเหรอ
3: โอเคไม่หล่อ
2: โอเค
1: โอเคอะไรยังไง
2: จะได้จินตนาการ
3: ไม่หล่อและยังใส่เท
0: ปไม่หล่อประมาณว่าหนูไม่กล้ามองหน้าเขาอะแบบหนึ่งคือหนูแบบอึดอัดกับสองคือหนูกลัวหลุดขำเพราะเขาใส่บิ๊กไ
2: อแล้วไง
1: โอเค
2: แล้วไงต
0: ่อพี่ประโยคเนี้ยประโยคเดียวเลยนะที่นั่งรถอยู่ทำให้หนูรู้สึกว่าแบบอีนี่คือ mindset ไม่ไหวเลยคือมันพูดว่าอะไรปะเฮ้ยเธอเราอะนับถือมากเธอเลยนะนับถือเธอมากเลยนะเว้ยที่เธอเป็นแค่เด็กต่างจังหวัดแต่เธอไต่เต้าจนได้เป็นหมอ
1: หมายว่านนทบุรีเนี่ยนะ
0: ใช่คือจริงๆหนูเป็นคนแบบต่างจังหวัดเลยครับแต่ว่าหนูแบบมาเรียนกรุงเทพมาอยู่อะไรเงี
2: ้
0: ย
2: แล้วเรียนหมอได้เป็นหมอด้วย
0: ไต่เต้าจนมาได้เป็นหมอพี่มันเหยียดในเหยียดอ่ะคือหนูต้องไต่เต้าอะไรแล้วหนูต่างจังหวัดมันผิดอะไรอ่ะ
2: แล้วสวนไปไหมล่ะ
0: มี77จังหวัดหนูก็บอกเฮ้ยเธอแม่เราเป็นคนเอกมัยแล้วแม่เรา310มันก็งงมันก็มองหน้ามันก็เงียบๆว่าเฮ้ยเธอแล้วเธอเป็นคนจังหวัดอะไรนะหนูก็เลยไม่ตอบมันแหละแบบโอ้ยหนูแบบอารมณ์เสียแล้วทีเนี้ยก็ขับไปถึงคาเฟ่ไปถึงคาเฟ่ปุ๊บพนักงานที่พนักงานคาเฟ่ก็สุดๆพูดภาษาไทยไม่ได้เป็นเหมือนแบบอารมณ์เขาน่าจะเป็นเหมือนฝรั่ง
1: อันนี้เรื่องของคนอื่นแล้ว
2: เอ
1: ายังไงต่อเอาเรื่องมันเอาเรื่องเขาเนี่ย
0: ไม่แล้วพนักงานก็ถามหนูแบบเหมือนแบบว่าดูยูวอร์ดอะไรเขาพูดหนูจำไม่ได้แล้วไอ้นั่นก็หันมาถามหนูเฮ้ยเธอเขาพูดภาษาอะไรวะ
2: อังกฤษใช่ไหมล่ะ
0: อังกฤษหรือเปล่าเดี๋ยวก็แบบอังกฤษแล้วอ่ะก็สั่งอาหารอะไรไปทีเนี้ยมันก็แบบเฮ้ยเธอมันแพงมันแพงมากเลยอ่ะแบบเราสั่งแค่น้ำกันได้ไหมอ่ะก็สั่งน้ำก็เพิ่มไป
2: เท่าไหร่มันแพงเท่าไหร
0: ่ที่ราคามันแบบก็บวกลบสตาร์บัคอ่ะ
2: โอเค
3: ไม่ใช่
0: ราคาที่เรากินได้ทุกวันอ่ะแต่
3: อาหารจานเท่าไหร่250 200
0: มันประมาณเรทมันอยู่ประมาณแบบสัก300ถึงสัก900
3: อ๋อแพง
2: อ่
3: ะ
2: แพงแพง
0: แต่ว่ามันก็แพงอ่ะแต่แบบในอารมณ์หนูคือแบบถ้าสมมติว่าเองจะพาสาวมาเดทอ่ะถ้ารู้สึกว่าราคาเนี้ยมันไม่โอเคอ่ะก็คือควรไม่ควรเอามาร้านเนี้ยคือไปร้านอื่นก็ได้อ่ะ
2: อืม
0: หนูไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วกับการที่แบบจะไปร้านที่มันถูกกว่านี้เพราะแบบเราไม่ได้เป็นอะไรกันอ่ะจะมาเลี้ยงแพงมันก็ไม่ใช่เรื่อง
2: เข้าใจแล้วไงต่ออ้าวเร็วออกจากร้านยัง
0: อ่ะยังทีเนี้ย
2: โอ้โห
0: มันก็
3: เรื่องอีเกลือกระชับให้กูหน่อย
1: จะจบภายในวันเดทหรือเปล่าหรือมีหลังเดทถ้ามีหลังเดทต้องเล่าหลังเดท
0: นะพี่นี่คือจะจบแล้ว
1: โอเค
0: หนูก็บอกมันว่าเฮ้ยเธอเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นแบบเราแบบไม่ได้จริงอะไรเงี้ยแล้วมันก็โมโหหนูมันก็แบบมองหน้าหนูแล้วมันก็แบบเธอแม่งทำเราเสียเวลามากเลยเธอรู้ป่ะแม่งเสียเวลาเราแม่งโคตรเสียเวลาเลยพูดประมาณ5รอบหนูก็แบบโมโหแล
2: ้
0: วแล้วมันก็บอกเนี่ยเออก็ดีเราก็ไม่ได้ชอบอะไรเธอขนาดนั้นหรอกหนูก็เออมันไปแปลกไปทีนี้หนูก็เลยบอกมันว่าเออเธองั้นแบบเราแยกกันตรงนี้ก็ได้เธอจะกลับไปก่อนเลยก็ได้แล้วมันก็กัดฟันก็แบบเออได้แล้วมันก็ดูดน้ำทีนึงฟูปุดแล้วมันก็ลุกไปเลยแล้วมันก็ทิ้งหนูเคว้งไว้ตรงนั้น
2: อะลุกไปจากคาเฟ่นะ
0: ฮู้กลับบ้านขับรถหนีไปเลย
2: เออ
1: แล้วไม่จ่ายตัง
0: ค์อ๋อจ่ายตังค์คือตอนนั้นมีแบบจ่ายตังค์แล้วคือแบบช็อตแบบแยกจ่ายหนูก็แบบเออไม่อยากให้มาเลี้ยงก็แบบแยกจ่ายกันแล้วก็แบบเรียกพนักงานมาก็ไปเลย
2: okay.
0: แล้วก่อนมันไปบอกเธอแม่งขี้นินทาอย่าเอาเราเอาไปนินทากับใครนะเว้ย
1: นี่ไง
2: โอ้โ ห แล้วไอ้เกลือ
0: มันพูดว่าอย่าเอาเราไปนินทากับใครหนูคิดในใจไหมอ๋อกูไม่นินทากับเพื่อนหรอกมึงเจอกูแน่พุทธอกพุทโธ
1: นี
2: ่โอ้โหไอ้เกลือ
3: เมื่อไหร่ว่าทำไมเราเบรกเกลือไอ้เกลือมันไม่หยุด
1: ใช่
3: กูเนี่ยจะมาแฉมึง
1: แล้วบอกทุกอย่าง
0: อ๋อค่ะไม่นินทากับเพื่อนก็ได้เนาะแต่กูเนี่ยไปแฉมึงในพุทธอกพุทโธเจอกูแน
3: ่โดนแล้วไอ้ตีตาแป๋ว
1: บอกทุกอย่างเลยบ้านอยู่ไหน
2: เกลือมันกด 1.5 แล้วนะสปีด
1: ใช่
2: เรื่องยังยาวเกือบชั่วโมงนึงอะตอนเนี้ย
1: ถ้าใครมาฟังไปที่ 3.5 ต่อ
2: ทีนี้อะไรยังไม่จบอีกเหรอ
0: จบแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านหนูก็เรียกแก๊ปนั่งวินตาเปิดขนตาสะพรึง
2: ล
0: งตีหน้าขึ้น BTS กลับบ้านปึ้นจบ
2: แล้วก็ตัดการติดต่อกันไป
0: แล้วมันก็อันฟอร์ไอจีหนูมันเป็นอะไรมากกับไอจีปะหนูงงอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่รู้
3: ก็มันไม่ชอบก็อันฟอร์
0: ไอจีมันเป็นเลยจบ
2: ไม่รู้เออ
0: นี่เราก็เลิกติดต่อกันหนูก็บอกทุกอย่างของมัน
2: โอเคเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ไปทำซีรีส์นะ
1: แล้วรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมค่าไหมกับการที่เราอยากชาเลนจ์คนเนี้ยคุ้มค่าไหม
2: ก็ได้ตอนจบนะ
0: ไม่คุ้มค่าที่ได้เจอคนคนนี้แต่มันคุ้มค่าตรงที่อะไรปะ
2: ได้เลือ
0: กคือชีวิตเราเหมือนมีภูมิคุ้มกันอ่ะเหมือนแบบเราไปฉีดวัคซีนแล้วแบบสะดุ้งอ่ะแบบอุ้ยชีวิตเรามีคนแบบนี้ด้วยแกจงระวังคนแปลก
3: จริงจริงเขาก็แปลกตั้งแต่แรก
1: ใช่ใช่เขาแปลกทุก
2: เราก็แปลก
3: เราก็แปลกที่เราไป
1: เพราะว่าเกิดก็ไม่ใช่หนึ่งในคือเกิดก็หนึ่งในตองอูที
2: ่
1: เจออะไรแปลกๆแล้ว
3: ก็ยังไป
1: เราแบบฮุบหมดเลยอ่ะ
3: เอาจริงเหรอเกลือตอนแรกมึงก็ชอบเขาหรือเปล่า
0: ไม่พี่หนูไม่ได้พิศวาสเขาหนูแค่เป็นฟีลแบบก็อย่างที่หนูบอกว่าแบบเหมือนแบบเด็กอายุ12ที่แบบมีคนมาชวนไปเสพยาแล้วแบบเฮ้ยไปดิเพื่อน
2: คืออย่าง
3: ไม่แต่เสพยามันยังดูเห็นมีความสุขอะไรแบบสมมติเด็กในมุมมองของเด็กเนาะแต่อีเนี่ยมันเปิดมาว่าเละเทะตั้งแต่แรกแล้ว
2: ไม่แต่ว่าเกลือต้องการตอนจบเนี่ยอยากรู้ว่าเรื่องนี้มันจะไปตรงไหน
1: มันจะพาไปถึงไหน
2: ซึ่งถือว่าได้ทรัพยากรในการไปเล่าทั้งชีวิตเนี่ยได้ดีแต่ว่าแนะนำให้กระชับลงหน่อย
3: ไม่ใช่เพราะมันจะมาประจานมันก็เลยไม่กระชับไง
2: เวลาไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องอารมณ์เขาเวลาเขาด่าแรงแค่ไหนอ่ะอันนี้อาจจะต้องเล่าให้ชัดเพราะจริงเขาไม่ได้อะไรเขาแค่ด่าเป็นคนด่า
0: ขนุ
3: ตาแป๋วหรอ
2: ตาแป๋วอ่ะ
0: สุดอ่ะ
2: ง
0: งกับที่มันชอบพูดว่าแบบถ้าเราเป็นแฟนกันแล้วสมมติฐานในหัวมันเป็น108,000อย่างแล้วคือเราก็ไม่ได้ชอบเธอขนาดนั้นหรอกเว้ย
3: อ่ะเอาเกลือมีอะไร
2: เบียวหน่อยเบียว
3: มีอะไรอยากจะบอกกับอีตาแป๋วถ้าตาแป๋วเขาฟังอยู่ตาแป๋วบอกว่าเธออย่า
0: ใส่อะไรเธอไม่ได้อ่ะเธอจะเป็นยังไงมันก็ชีวิตของเธอเธอก็ไปหาคนที่แบบรับเธอได้ดีกว่าแต่เรื่องนึงที่เราอยากขอเธอคือมึงเลิกใส่คอนแทคเลนส์ตาแป๋วได้ปะหยุดขำไม่ได้
2: โอเคนี่แหละประเด็นเกลือเป็นหมอใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นแล้วเลยเหรอเป็นหมอเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้ววันนั้นทำไมวันนั้นว่างอ่ะไม่เข้าเวรเหรอ
0: ตอนนั้นว่างค่ะวันนั้นว่างๆชิวๆหนูก็ไปก็ได้ว่างพอด
3: ีชีวิตหมอ
0: บ
3: างทีมันเครียด
2: แล้วการเป็นหมอเนี่ยเกลือต้องเจอกับคนไข้ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้
3: ถ้าวันหนึ่งตาแป๋วป่วย แล้วเกลือจะต้องเข้าผ่าตัดตาแป๋ว
1: หมออะไรยังไม่รู้เลยหมออะไรก่อน
2: ไม่ตอนเรียนหมอเนี่ยมีอาจารย์หมอเขาแนะนำอะไรเรื่องเกลือไหมว่าเอ้ยเกลือเป็นอยากเป็นหมอจริงเปล่าอย่างเงี้ย
0: พี่คือหนูยังไม่ถึงเป็นอาจารย์แพทย์หนูเป็นแบบอารมณ์แบบแพทย์ทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะ
2: รู้แต่ว่าอาจารย์ที่สอนเรามาเคยยั้งเราไหมว่าเกลือมองอาชีพอื่นด้วยไหมอย่างเงี้ย
0: คือเรามองด้วยใจเป็นกลางที่แบบเวลามีแบบอาจารย์เขาก็จะประมาณว่าถ้าเราเจอคน แบบแปลกๆก็จะแบบให้มองมันเป็นเรื่องขำๆแบบเฮ้ยคนแบบนี้ก็มีด้วยว่ะเราแบบเกิดประสบการณ์ชีวิตแล้วแบบเราเป็นอิมมูนอ่ะพี่เหมือนแบบ
4: อ๋ออิมมูนแบบคุ้มๆกัน
2: เกิดก็เลยกล้าไปเจอ
0: เราเจอคนแปลกๆแล้วก็แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตมันก็ตลกดีสน
4: ุกแล้วก่อนหน้าคนที่เลือกไปเจอนี่ประมาณนี้เปล่าคะเกลือก่อนหน้าเนี่ยก่อนคนนี
0: ้ไม่ค่ะคนอื่นปกติหมดค่ะ
2: ปกตินะโอเคโอเคร
0: ู้สึกว่ามันน่าสนุกอะ
4: วัน
3: ก็นี่ไงก็สนุกเพราะว่าเรามีเรื่องไปเล่า
2: ดีแล้วก็คุ้มก็คุ้มก็ได้เรื่อง
4: คุ้มที่เกิดมาใช้ชีวิตหนึ่งแล้วเจอคนประหลาด
0: โอ้ยปันพูดได้ดีมากค่ะ
4: วันนี้เพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับคนอื่นจะถามอะไรพวกพี่ไหม
3: ไม่ถาม
4: ไม่ถามเนาะจะเมาเอาใช่ไหมโอเค
0: พี่อยากตอบไหมคะถ้าอยากตอบหนูจะหาคำถามมา
2: ให้แล้ว
3: ไม่ต้อง
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: แม่ถ้าจากเมาเขาก็แค่เมาอ่ะไม่เป็นไรเข้าใจ
2: บอกว่าคนไข้หรือว่าความเครียดในการเป็นหมอทำให้เกลือเป็นแบบนี้หรือเปล่ามีคนถามเข้ามาเนี่ยในแชทอ่ะปกติเวลาเจอคนไข้เราเร็วอย่างนี้ไหมเวลาเราเล่าอ่ะ
3: มึงต้องพูดช้ากว่านี้นะเดี๋ยวคนไข้ฟังยา
2: อย่างนี้นะถ้าผลเลือดถ้าผลปัสสาวะออกมาอย่างนี้นะก็จะแนะนำให้คนอย่างนี้ป่ะ
4: ไม่รู้เรื่อง
0: โอ้ยแต่หนูเป็นคนพูดเร็วจริงนะพี่คือมีแต่คนพูดว่าหนูเนี่ยพูดเร็วมากหนูก็จะพยายามให้มันช้าลง
2: ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว
4: หนูมีแฟนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะมีแฟนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
0: ่แบบประมาณ2ปีที่แล้วค
2: ่
0: ะ
2: โอเคโอเคแล้วแฟนเคยบอกไหมว่าเกือพูดแล้วเร็วแบบช้าลงนิดนึง
0: ไม่อยู่กับแฟนหนูแบบเสียงสองไอ้ที่รัก
2: ยังเร็วอยู่นะแต่ยังเร็วอยู่แล้วถ้าทั้งเร็วทั้งแหลมอ่ะปวดหูนะ
0: นี่ค่ะเดี๋ยวหนูจะปรับปรุงตัวค่ะสำหรับแฟนในอนาคตสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
3: โอเคเกลือขอบคุณมากที่มาประสบการณ์
4: มีแฟนแล้วโทรมาบอกด้วยขอบคุณค่ะเกลือ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีค่ะมีคนไปอยากขอวาร์ปหมอเกลืออ
3: ย่าเลย
2: คือเราจะเป็นเหมือนคนที่3ที่ก็อยากรู้มีคนชวนไปลองอะไรแปลกๆเราก็จะเทสหมอเกลืออีกทีนึงอย่างเงี้ยเหรอ
3: ว่าหมอเกลือเนี่ยแปลก
2: แต่จริงไหมพอเถอะให้มันเชนรีแอคชั่นมันหยุดแค่ตรงนี้ดีกว่า
4: ไม่แต่เราฟังในมุมเกลือนะเราไม่ได้ฟังในมุมคุณตาแป๋วเลยนะ
2: อยากให้ตาแป๋วโทรมา
3: แล้วตาแป๋วอาจจะบอกว่า
2: อยากให้ตาแป๋วโทรมา
3: อ่ะผมคิดว่าเขาต้องชอบอยู่แล้วเขามาส่องสตอรี่ผมเขาไปถามผมกับเพื่
2: อ
3: นผมชวนเขามาเขาก็มาหา
4: ใช่แล้วผมพูดเลยเขาก็มาได้หมดแสดงว่าเขาชอบผมแน่แน่
3: อ่ะมุมนี้ก็ต้องเข้าข้างตาแป๋วนะว่า
2: เผื่อข้อมูลอาจจะไม่ตรง
4: ขนาดผมใส่คอนแทคเลนส์ตาแป๋วไปเขายังโอเคกินข้าวผมต่อเลยอ่ะเขาชอบผมจะตายอย่างเงี้ย
2: หรือไม่อาจจะคนละเรื่องก็ได้อาจจะเป็นเกลือที่ไปติดพันเขาเจอกันได้ไหมอย่างเงี้ย
4: ใช่
2: คนละเรื่องเลย
4: ตาแป๋วถ้าได้ฟังนะคะถ้ามันไปถึงหูตาแป๋วตาแป๋วโทรมาอินบ็อกซ์มาได้นะทีมงานบอกแล้วเราจะฟังความสองข้างเผื่อไอ้เกลือจะแบบเล่าแต่มุมนางไง
2: ทั้งหลายทั้งมวลนะสองคนนี้เหมาะกัน
3: จริงแต่เหมาะ
2: คิดอย่างนี้เลยว่าเหมาะ
3: ไม่ได้ขนาดนั้น
2: เหมาะ
4: สู้ตายมากนนทบุรีมาปูนวิถีอ่ะ
3: ใช่
4: มันไกลมากนะ
3: ต้องชอบกูต้องหวังอะไรทั้งนั้น
2: ขอไปถึงปูนวิถ
4: ีผู้หญิงมาแล้วน้ำท่วมอ่ะ
2: นี่สาววุ่นวายกับนายตาแป๋วนี่ขอเลยอันเรื่องนี้ขอทำซีรีส์พุทโธเกิดซีรีส์หนึ่งเรื่อง
3: แล้วให้สั่งแค่น้ำที่นุ่มแพงมากให้สั่งแค่
2: แล้วแปลกแล้วด่าแล้วง้อด่าแล้วง้ออย่างเง
4: ี้
2: ย
4: ไม่ต้องเสียเวลาแต่นางอยากนี่ป่ะนางชวนไปห้องตลอดเลยนางอยากบั่มปั๊มป่ะ
2: มันก็อย่างนั้นด้วยมั้งไม่รู
4: ้นางเข้า
3: หรือว่าอยากจะให้ไปดู
2: เสื้อก็อยาก
4: เป็นลูกใหม่นะ
3: เป็นอันนี้ไงสวีทเหมือนกันนะแบบเธอรีเสื้อให้หน่อยมันดูเป็นฟิลแฟนเหมือนเขาอยากมีแฟนหรือเปล่าตาแป๋วอ่ะ
2: แล้วตอนนี้ทีมตาแป๋วมาเพียบเลยนะ
3: ทีมตาแป๋ว
2: ทีมตาแป๋วตาแป๋วต้องโทรมาสู
4: ้ใช่
3: ใช่เพราะผู้หญิงไปหาตาแป๋วถึงนั่น
4: ไปให้ถึงเนี่ยจริงๆมันมีระบุพิกัดพิกเกิดอะไรหมดแล้วนะโออายุนะนี่ว่าหาไม่ยากนะตาแป๋วอ่ะ
2: ใครใครต้องเอาอย่างนี้ในสมการนี้ใครต้องการใครกันแน่ฟังดีๆ
3: ใช่เพราะว่าผู้หญิงไปหาตาแป๋ว
4: นะใครไปถึงตาแป๋วได้บอกให้ตาแป๋วโทรมาเล่าพี่ฟังด้วย
2: ใครกระหายใครกันแน่อะ
4: เพื่อนใหญ่เกลือฟังอยู่แน่นอนนางเล่นฟิตเนสด้วยกัน
2: เอา
4: วันนี้โพก่อนโพนะคะ
3: ว
4: ัน
3: นี้นะคะ
4: รสชาติไหน
2: ค
4: ุ
2: ณอยู่ทีมใครระหว่างเกลือกับตาแป๋ว
3: ใช่และตาแป๋วอาจจะพูดแบบ 2.5
2: เร็วกว่าเกลืออีกเหร
3: อคนไทยนะคะชอบรสอะไรมากที่สุดรสเค็มค่ะ
4: อันดับหนึ่ง
3: เค็มเลยอันดับ
2: เค็มอยู่แล้ว
4: เราลบไปแล้วด้วย
2: เค็มอยู่แล้วเค็มอยู่แล้ว
3: แล้วก็เผ็ด 30% ว้าหวาน19
4: เปร
3: ี้
4: ยว
3: 16คนภาคกลางชอบกินหวาน
4: มีแค่เปรี้ยวป่ะที่มันไม่ทำร้ายร่างกาย
3: เปรี้ยวก็เป็นกรดป่ะ
2: ก็เป็นกรด
4: แต่มันไม่ก็
2: ถ้ากินเยอะก็อาจจะเป็นกรดนะ
3: อะไรมาก
2: แต่ก็ไม่ดูไม่ทำร้ายมากมายวิตามินซีอ่ะ
4: ก็ลดกันได้นะ
3: ที่ผ่านมาหอมมีเรื่องนึงที่แบบนึกถึงพุทโธ
2: คืออ
3: ยากรู้ว่าเวลาเราสั่งก๋วยเตี๋ยวอะเนื้อเปื่อยกับเนื้อตุ๋นเนื้ออันเดียวกันไหม
4: คนละเนื้อสิ
2: ถ้าตุ๋นบางทีมันจะมีเรื่องเอ็นอะไรอย่างงี้ด้วย
3: แล้วเนื้อเปื่อยคืออะไร
4: เปื่อยคือลวกจนยุ่ย
2: เอางี
3: ้ลวกจนยุ่ยคือเนื้อสด
2: ไม่ใช่คิดว่าเนื้อเปื่อยเป็นของก๋วยเตี๋ยวไทย
4: เนื้อสด
2: เนื้อตุ๋นน่ะจะเป็นสูตรจีน
4: ใช่ไหม
2: มันจะมียาจีนอยู
3: ่
2: เออมันจะมีความ
3: ก
2: ็
3: ค
2: ือ
3: เนื
2: ้
3: อเป
2: ื่
3: อยไม่ได้ใส่เครื่องเทศ
4: เพราะว่าตุ๋น
3: เพราะว่าเนื้อสดต้องแยกนะ
4: ใช่ใช่
2: อาจจะไม่ได้ใส่เครื่องเทศจีนเราคิดอย่าง
4: น
2: ี
3: ้ซึ่งเนื้อสดกับเนื้อเปื่อยก็ไม่เหมือนกัน
2: อันนั้นไม่เหมือนอยู่แล้วเนื้อสดคือเนื้อสดลวกน้ำอ
4: ะไรอ่ะ
3: เนื้อเปื่อยกับ
2: เนื้อเปื่อยเนี่ยก็จะเปื่อยแบบไม่มีรสของเครื่องเทศอ
4: ่ะอ๋อฉันรู้แล้วเนื้อสดอ่ะคือลวกเดี๋ยวนั้น
3: เนื้อสดมันข้ามไปเลยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวไงแต่ตุ๋นกับเปื่อยเหมือนกันไหม
2: เปื่อยอาจจะใส่พวก
4: ต้มอะไรไปก่อน
2: เกลือบ้างอะไรบ้างเวลาชิมเข้าไปจะเป็นรสเนื้อเข้าใจป่ะ
4: มันจะแบบนานกว่าเปื่อย
2: ตุ๋นน่ะต้องมีเครื่องเทศ
4: ใช่นานกว่าเปื่อย
2: ตุ๋นต้องมีเครื่องเทศ
3: เราจะสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เถียงกับอีเนย
2: คิดอย่าง
3: น
2: ี้นะ
3: เถียงกับอีเนยว่าเนยบอกว่าเนื้อเปื่อยกับเนื้อตุ๋นไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือน
4: รสชาติของเนื้อด้วยเปื่อยมันจะไม่มีรสชาติป่ะ
2: เปื่อยคือมีแต่รสเนื้อไม่มีเครื่องปรุง
4: ไม่ได้มีแบบว่
2: า
4: ซอสตัวอะไรที่เขาไปปรุง
2: แต่ถ้าเนื้อตุ๋นมันจะเป็นเครื่องพะโล้แน่ๆแล้วมันทรงนั้นน่ะเครื่องยาจีนน่ะ
4: ใส่ตัว
2: ไม่รู้นะก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่านี่เข้าใจอย่างนี้แล้วถ้าอยากได้เอ็นน่ะจะสั่งเนื้อตุ๋น
4: เหรอมันจะมีเอ็นอยู่นั้นใช่ไหม
3: ก็นั่นแหละ
4: แล้วมาพูดเลยละหิวนะต
2: อนหิวแล้วไปกับบ้านเถอะ
4: ก็เสิร์ฟอีก
3: กล่าวขอบคุณอาหารใดก็ไม่อร่อยเท่ากับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: เฮ้ย
3: มีรูปตาแป๋วเฮ้ยเดี๋ยวก่อน
2: มีรูปตาแป๋ว
4: เดี๋ยวอย่าเพิ่งปิด
2: ทีมงานเรามีเดี๋ยวเราดูรายการไปกับรีแอคชั่นของเราเมื่อได้เห็นรูปตาแป๋วแล้วกัน
3: แต่เขาบอกว่ามันไม่เหมือนมันไม่ตรงปกเฮ
2: ้
3: ย
2: เดี๋ยวชุดอุ้ยตาแป๋วให้หลอกด้วย
3: มันจะไปพู
2: ดไม่ก็
3: แต่ว่าทรงเขาดูแบบไม่น่าเอาแต่ใจตัวเอง
4: เธออ
3: ันนี้ใส่ BI อยู่ปะ
2: มันเราตัดสินกันที่ภายนอกไม่ได้ชัดขนาดนั้นอยู่แล้ว
4: ขอดูรูปนี้หน่อยสิ
3: ดูรูปเกลือ
4: หน่อย
2: ใยเกลือตอนนี้มันตัดสินลำบากแล้วว่าใครต้องการใครอ่ะ จริงเราอยากฟังความจากตาแป๋วด้วยแล้วเขาตาดำใหญ่เฉยๆหรือว่า
4: เอายังล็อกเหรอนางล็อก
3: เกลือเธอว่าเขาไม่หล่อเธอก็ต้องส่งรูปเธอมาด้วยเพราะว่าเราจะมองในมุมของตาแป๋วว่าอ่ะกูเจอมึงตัวจริงเจอใยเกลือตัวจริงแล้วเป็นยังไง
2: แต่ว่านี่ประเมินเป็นกลางนะ3น้อยไปไม่ถึงขนาดนั้น
3: ถึง
2: ขนาดนั้นหรอก
3: ก็ไม่ใช่คนหล่อ
2: ก็ไม่ใช่คนหล่อแต่ว่ามันก็ถึงขนาดลงไป3เต็ม10เลยหรอ
3: แต่ถ้าไม่ใช่คนหล่ออันนี้แล้วดันใส่คอนแทคเลนส์ BI อีกอ
2: ่
3: ะ
2: แต่ก็ทำให้เดินทางจากบุญวิถีนนทบุรีบุญวิถีนะ
4: คือไม่ได้หล่อแต่ก็ไม่ได้แย่นะพี่หอม
2: ใช
4: ่ทรงหน้าแบบเนี้ย
2: เข้าใจมั้ย
3: แต่เขาดูอายุเยอะนะ
2: มีคู่ได้ไม่ได้
3: ก็มีได้
2: ใช่ไม่ได้แย่ไม่ได้ถึงขนาดสาม
3: หรือว่ายายเกลือก็ชอบเขาอยู่แหละแก่ไหมฉันว่าดูมีอายุอ่ะ
2: ไม่ชอบจะไปจากนนทบุรีเหรอ
3: เออคือว่ายายเกลือมันมีใจอยู่แต่เขาไม่ได้แต่งตัวแก่นะแก
2: เต็มสิบให้เท่าไหร่มากกว่า3 4 5
4: ไม่มากกว่า3ไม่ได้ถึง3แต่ว่าไม่หรอกเพราะเกลือนางตัดสินจากสเปคนางไงนางอาจจะได้ให้3
2: บางคนอาจจะให้5ให้6มี
4: เราดูตาม average เขาไม่ใช่คนหน้าตาแบบว่า
2: ไม่ได้หน้าตาแย่บางคนอาจใหถึง7ถ้าชอบทรงนี้
3: ก็จริง
2: ๆแล้วยิ่งดูแลตัวเองด้วย
3: พอแล้ว
2: เดี๋ยวผมไปลงไปกลับบ้านขอบคุณแล้วใช่ไหม
3: ขอบคุณแล้ว
2: โอเคลากันไปกับยายตัวร้ายกับนายตาแป๋ว
4: ตาแป๋วรออยู่นะคะพุทธนาโทมานะวันนี้ลาไปแล้วครับ
2: พุทธ
3: พุทธอ
4: ย่าลืมโทนะบายพี่ออกมาเปล่าวิ่งง่า
5: พุทธ
2: คนพยักหน้าเป็นพี่เล็กนะ
5: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
6: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
7: EFM 94ทอ ็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
9: กินโนสปูน
10: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทางยูทูบเอทามดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
9: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
11: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
12: ์ EFM Morning MoodMusic start your day
11: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Lightฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
7: EFM Fandom Live
13: สายลับคนสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
15: สวัสดีครับ
16: เล่นเกมกันดีกว่าครับ
14: ได้เลย
16: ชื่อเกมว่า The Bird Club เป็นสมาคมชุมนกนะคะซึ่งภารกิจแรกชื่อว่าสมาคมทายนกใบให้อีกฝ่ายอ่ะทายให้ถูกว่าคุณเป็นนกอะไรจิ๊บจิ๊บ
17: นกกระจอกเป็นสำนวน
18: ปัง
17: อันนี้ทำอะไรอยู
18: ่ยิง
17: อันนี้แหละ
18: นกตกปลา
19: เ
18: กือบถูก
17: มือ
18: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
19: พี่ว่าหลับตาบ้าง
16: พี่
19: จับเลขคันหนึ่ง
17: โอ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมน่านกนี
18: ่
17: นกอยู
18: ่นกอยู่ครับ
17: นกอยู่นกอยู่ข้างพี่ตา
7: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
21: มาติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานี้ครับเรื่องราวของโปรจิโนอาทยาธิติกุลโปรสาวเบอร์2ของโลกจากไทยยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่คนร่ำรวยแม้ทำรายได้จากเงินรางวัลทะลุ20ล้านเหรียญสหรัฐโดยเนื่องจากต้องเสียภาษีเยอะด้วยโปรจิโนพึ่งผงาดคว้าแชมป์ลอตเต้แชมเปี้ยนชิพมาครองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเป็นแชมป์ LPGA รายการที่11ในอาชีพโดยส่งผลให้เธอกลายเป็นผู้เล่นคนที่6ในประวัติศาสตร์ของ LPGA ที่ทำเงินรางวัลทะลุหลัก20ล้านเหรียญสหรัฐรวมถึงทำสถิติโดยจากการลงแข่งขันเพียง101รายการโดยที่ยังไม่เคยคว้าแชมป์รายการเมเจอร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วยอดีตมือหนึ่งของโลกรายนี้มียอดเงินรางวัลรวมอยู่ที่20ล้าน 211,011 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเป็นเพียงรองของแค่4คนในตารางรายได้รวมตลอดอาชีพได้แก่แอนิก้าโซเรนสตามลิติโคเนลลี่คอร์ด้าและคารีเว็บโดยล่าสุดโปรวัย23ปียืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นคนร่ำรวยขนาดนั้นเนื่องจากเมื่อเงินรางวัลเยอะก็เสียภาษีเยอะเช่นกันและตัวเองก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องดังกล่าวมากขนาดนั้นโดยนั่นหมายความว่าฉันต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นโดยสำหรับคนที่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องภาษีฉันได้มีรายได้ถึง20ล้านเหรียญจริงๆแต่รายได้ฉันน้อยกว่านั้นโดยฉันไม่ได้รวยขนาดนั้น ไหลในชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
20: EFM News
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
15: การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด
20: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
19: EFM Playlist Non-Stop
14: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ดทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันพุธรักโลกแบบยั่งยืนได้ง่ายๆด้วยการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่จำเป็นเน้น Mix and Match เสื้อผ้าที่มีอยู่เป็นแนว Kids Slow Fashion ที่คุณก็ทำได
3: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุวัยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
2: go Airtime Showbiz พาทุก

หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: ป็น first jobber อยู่ผลงานที่ออกมาคือผมทำเต็มที่แล้วแต่ว่าตัวผลงานเองก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานที่แบบผมตั้งไว้กับตัวเองนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ผมได้รับอะไรเงี้ยครับผมคิดมากไปไหมแต่ว่าอีกใจเนี่ยครับผมอยากออกมากกว่าผมไม่กล้าอยู่ต่อเงี้ย
1: ช่วงเวลาพ้นโปรมันแค่3เดือนถ้าเราไม่ใช่จริงๆเขาก็คงไม่เอาเราไว้หรอกแต่นี่เหมือนแบบแย่ขาเข้าไปข้างนึงแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาละดึงขากลับดีกว่าอย่างเงี้ยพี่อาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยในโลกของการทำงานอ่ะพายุมันคงไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง
2: พุทธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
2: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24นาฬิกานะครับคริสเตียโนโรนัลโดซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสออกแถลงการอย่างละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แตกหักอย่างรุนแรงระหว่างเขากับโค้ชทีมชาติโปรตุเกสฮอร์เก้เชซุสโดยกองหน้าผู้นี้อ้างว่าเขาถูกโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับเวลาการลงเล่นที่ตกลงกันไว้และคำขอโทษต่อสาธารณชนที่บีบให้เขาต้องออกจากแคมป์ฝึกซ้อมของทีมชาติที่ปกป้องความซื่อสัตย์ของตัวเองและหลักการของเขาด้วยด้วยจากแถลงการโดยละเอียดโรนัลโดเผยแพร่โดยกองหน้าผู้นี้ได้อธิบายลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับสถานะของเขาในทีมชาติหลังจบฟุตบอลโลก2026โดยโรนัลโดกล่าวว่าอย่างที่ผมสัญญาไว้ผมตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายของทีมชาติด้วยมุมมองของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาโดยหลังจากฟุตบอลโลก2026ผมได้เขียนจดหมายถึงประชาชนชาวโปรตุเกสซึ่งผมยังคงเก็บไว้โดยมีถ้อยคำที่ผมต้องการจะบอกพวกเขาเมื่อผมออกจากทีมอย่างถาวรและเมื่อจบการแข่งขันในช่วงเที่ยวบินขากลับจากสหรัฐอเมริกาประธานสหพันธ์ได้ขอร้องและยืนกรานให้ผมพิจารณาการตัดสินใจที่จะออกจากทีมอีกครั้งเพราะสมาคมฟุตบอลอาชีพโปรตุเกสต้องการให้ผมอยู่ต่อโดยเขาให้การสนับสนุนเคซุสในฐานะหัวหน้าโค้ชและเห็นด้วยกับแผนการเล่นที่เฉพาะเจาะจงโรนัลโดอธิบายว่าในตอนนั้นเองเขาได้เสนอแผนการสำหรับบทบาทของผมในทีมให้ผมฟังเขาบอกผมว่าผมจะได้ลงเล่นในเกมแรกและเกมสุดท้ายในเนชั่นลีกและเพื่อให้ผลได้การจัดการความฟิตของเขาจะทำการเปลี่ยนตัว 3-4 คนต่อเกมเสมอโดยถึงกระนั้นเคซุสขอให้เขาไปเล่นที่นอร์เวย์โรนัลโดกล่าวว่าคำขอครั้งนี้ค่อนข้างอยู่นอกเหนือแผนการฟื้นฟูร่างกายและการฝึกซ้อมของผมเพราะผมมีกำหนดลงเล่นในวันที่4ที่เมืองดราเกาเท่านั้นแต่แน่นอนว่าผมตอบตกลงเขาตอบกลับว่าผมควรเตรียมตัวให้พร้อมเพราะผมจะได้ลงเล่นแค่30นาทีในหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับเจมส์มานะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเย้
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: พระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกวันชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นกัน
7: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
7: ้ EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: เธอ EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีแสนดีที่เธอฝันคงไม่ใช่ฉันที่แสนสวย
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
4: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: งเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานะครับเรื่องราวของรูเบนอามอริมเตรียมวางแผนคว้าเลนี่ยูโรเสริมหลังให้กับทีมหลังนั่งสำรองให้แมนยูไนเต็ดด้วยตลาดยังไม่เปิดแต่รูเบนอามอริมเริ่มมองของดีเอาไว้ก่อนแล้วเมื่ออิตาลีรายงานว่านายใหญ่อเมซีมิลานสนใจคว้าเลนี่ยูโรเซ็นเตอร์แบ็กอนาคตไกลของแมนยูไนเต็ดหลังสถานการณ์ของเจ้าตัวในโรละครแห่งความฝันเริ่มไม่แน่นอนยูโรเคยถูกมองเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตหลังแมนยูไนเต็ดจ่ายเงินก้อนโตคว้ามาจากลิลแต่การแจ้งเกิดในพรีเมียร์ลีกยังคงไม่เต็มตัวและฤดูกาลนี้ไมเคิลคาริกเลือกใช้งานแม็กควายกับมาร์ติเนสมากกว่าส่งผลให้ดาวรุ่งเลือดน้ำหอมต้องใช้เวลาบนม้านั่งสำรองไม่น้อยโดยตรงนี้มิลานมองเห็นโอกาสเพราะทีมกำลังต้องการเพิ่มคุณภาพในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟหลังพลาดเป้าหมายบางรายในตลาดซัมเมอร์ขณะที่อามอริมก็รู้จักคุณสมบัติของยูโรอยู่แล้วจึงไม่แปลกที่จะมีชื่ออดีตลูกทีมโผล่ขึ้นมาในบัญชีช้อปปิ้งเดือนมกราคมหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: สวัสดีครับสีทวินันนะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ความสุขเริ่มจากใจไม่ใช่จากสิ่งของ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Hey Thank you the tears for

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: ฟัง EFM ผ่านแอปA-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 นครับเจมี่คาราเกอร์ตำแหน่งกองหลังลิเวอร์พูลออกมาแสดงความเห็นว่าแมนซิตี้ควรโดนลงโทษต่อเนื่องหลายปีมากกว่าตัดแต้มโดยแมนซิตี้ทีมดังระดับหัวแถวของพรีเมียร์ลีกกำลังเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากหลังมีการตรวจสอบพบว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทำการตกแต่งตัวเลขรายได้สูงเกินจริงเป็นมูลค่า830ล้านปอนด์ตลอดระยะเวลา9ฤดูกาลตั้งแต่ปี2009ถึง2010และจนถึงปี2017ถึง2018โดยจากประเด็นดังกล่าวทำให้ตอนนี้หลายฝ่ายออกมาพูดเรื่องบทลงโทษทีมระบายสีฟ้าจะรับการหากพวกเขาไม่ผ่านอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าวโดยล่าสุดเชมี่คาราเกอร์ตำแหน่งกองหลังเลี้ยวผู้ออกมาพูดประเด็นนี้เช่นกันว่าหากผู้คนพูดถึงการตัดแต้ม80หรือ100แต้มแต่มันเป็นแค่ฤดูกาลเดียวนอกจากนั้นเขาก็ตกชั้นและหลังจากนั้นก็กลับมาใหม่ได้และผมคิดว่าอาจจะมีนักเตะไม่กี่คนย้ายออกไปแต่ผมคิดว่าบางคนอาจจะบอกว่าพวกเขาจะทนได้กับเรื่องแบบนั้นสักปีหนึ่งแต่ผมก็คิดว่าเพราะเรื่องนั้นมันไปไกลมากผมจึงคิดว่าการลงโทษควรเป็นการลงโทษแบบหลายปี 3-5 ปีและจากนั้นนักเตะก็จะก้าวต่อไปได้หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับ
5: ไมเคิลนะครับ
6: ท็อป10ครับ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ดวงไม่เด่นก็ต้องเน้นลงมือ
9: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ัสดีวันพฤหัสบดีดูแลตัวเองดีๆดื่มน้ำเยอะๆและพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: และติดตามกับ BFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับโพลิงจุงอังเดลี่สื่อเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้กำลังพิจารณาปรับลดหรือยกเลิกระบบยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับนักกีฬาและศิลปินก่อนหน้านี้ที่เหล่านักกีฬาชายของเกาหลีใต้จะสามารถงดเว้นการเกณฑ์ทหารให้เหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์หากสามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมได้และด้วยกฎดังกล่าวทำให้ก่อนนี้นักเตะดังเช่นซงฮมินก็เคยมาเล่นในเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียมาแล้วเช่นเดียวกับในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่เพิ่งจบลงไปที่มีนักกีฬาหลายคนได้รับการงดเว้นการเกณฑ์ทหารหลังคว้าเหรียญทองได้สำเร็จอย่างไรก็ตามจากการที่มีนักกีฬาหลายคนดูดีใจการแสดงออกเกินเหตุเกี่ยวกับการรอดการเกณฑ์ทหารทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างมากในเกาหลีใต้และล่าสุดมีการเปิดเผยว่ากระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กำลังพิจารณาปรับลดหรือยกเลิกระบบยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับนักกีฬาและศิลปินด้วยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจากสมาชิกบางคนของทีมฟุตบอลชายทีมชาติเกาหลีใต้รายงานชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีครับพวกเราผู้พาวเวล EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ทุกครั้งที่ท้อให้ยิ้มเข้าไว้

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4 นาฬิกาครับเรื่องราวของเอซิมิลานตกเป็นข่าวในการทุ่มเงินอย่างน้อย50 ล้านยูโรในการคว้าตัวเดียโก้โมเรรามาจากสตราสบูร์กโดยมีเงื่อนไขโบนัสตามผลงานอีกหลายรายการซึ่งอาจทำยอดค่าตัวรวมพุ่งสูงถึง 67.8 ล้านยูโรและสมมติให้เขากลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์สโมสรในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามิลานค่อนข้างเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขค่าตัวที่แท้จริงในการซื้อขายนักเตะเป็นความลับโดยได้เห็นจากรายงานข่าวมีตัวเลขแตกต่างกันอย่างมากในกรณีการคว้าตัวกอนซาโลรามอสจากปารีสแซงต์แชร์แมงกาโชเอฟินนานซาอ้างว่าได้เห็นเอกสารเกี่ยวกับการย้ายทีมของโมเรราและผมว่าค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่ 51.282 ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกหลายรายการเพียงแค่ค่าตัวก้อนแรกก็เพียงพอที่ทำให้โมเรรากลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดอันดับ2ของมิลานรองจากรามอสและสูงกว่าจำนวน 49.5 ล้านยูโรที่สโมสรเคยจ่ายในการคว้าตัวราฟาเอลเลอาหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยเต็มคำกับ Fish Die ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: ผมดิ๊กดีเจรัตนะฮะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ทุกวันที่เราลุกขึ้นไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของเราเติบโต
7: Espiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: วัสดีวันพฤหัสบดีใส่ใจตัวเองด้วยการดื่มน้ำเปล่าเยอะๆนอกจากผิวจะดีแล้วร่างกายยังสดชื่นสมองปลอดโปร่งขึ้นด้วยนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปอย่างแพร่หลายยอดดูกว่า 8.7 ล้านซึ่งแฟนบอลส่วนใหญ่ในอาเซียนยังคงบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไทยยังคงเป็นราชาอยู่ดีแม้จะพลาดท่าแพ้ในเกมนี้และชื่นชมว่าถึงเหลือ10คนก็ยังสู้ได้ดีมากเช่นกันหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับผมกันอัฐพันธ์ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว้าวว้าวว้าว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: กินน

0: มามิแมวฟินต้องกินนมนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
1: ้อ EFM News EFM News EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมราชทัณฑ์ชี้แจงดูแลอัจฉริยะตามมาตรฐานไม่พบถูกทำร้ายกลั่นแกล้งสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากกรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมราชทัณฑ์ชี้แจงดูแลอัจฉริยะตามมาตรฐานไม่พบถูกทำร้ายกันแกล้งภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครคุณณทิพย์สุดาต่อรักษารายงานครับ
4: ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนออนไลน์ว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนฟอกเงินและพรบ.คอมพิวเตอร์ถูกกลั่นแกล้งภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนั้นกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์กลั่นแกล้งตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดโดยนายอัจฉริยะถูกนำตัวเข้าควบคุมเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาตามคำสั่งของศาลเรือนจำได้ควบคุมดูแลผู้ต้องขังตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานโดยจัดให้อยู่ภายในฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังแดน2ซึ่งเป็นห้องสำหรับผู้ต้องขังเปราะบางมีผู้ต้องขังภายในห้องรวม4คนปัจจุบันอยู่ระหว่างการกักขังถึงวันที่11ตุลาคมตามมาตรการควบคุมและคัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่จากการตรวจร่างกายเบื้องต้นพบว่ามีโรคประจำตัวและมีภาวะเครียดนายอัจฉริยะสามารถรับประทานอาหารได้และไม่พบอาการผิดปกติโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่เรือนจำพยาบาลวิชาชีพและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมีระบบกล้องวงจรปิดสำหรับการตรวจสอบและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การควบคุมดูแลผู้ต้องขังเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเป็นไปด้วยมาตรฐานของทางราชการณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ปราจีนบุรียังคงมีน้ำท่วมขังและน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้จัดทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดูแลกลุ่มเปราะบางและเร่งระบายน้ำในพื้นที่สำคัญอาทิชุดปฏิบัติการที่1อำเภอเมืองปราจีนบุรีปภ.ได้ส่งรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์จำนวน3คันรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รถบรรทุกเครื่องสูบน้ำแบบโมบายยูนิตและเรือท้องแบนกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์จำนวน3ลำพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติการภารกิจได้แก่ขนส่งน้ำดื่มและถุงยางชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำในพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรขนย้ายซากสุกรในพื้นที่ตำบลบางบริบูรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดการผลกระทบจากอุทกภัยปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางและตอนล่างของภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
5: ทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮ่าฮ่า
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แค่รู้ได้ทำเพื่อใครเหนื่อยแค่ไหนใจก็สู
5: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีสำหรับใครที่อยากออกกำลังกายสามารถเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเดินให้เร็วขึ้นการเริ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้จะช่วยทำให้การออกกำลังกายง่ายขึ้นค่ะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: พาไปมู
2: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสยรักคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Duty Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
4: กินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนมสปูนกินนมสปูน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนมสปูนกินนมสปูน
6: ไอคอนกลุ่มโป
7: สมัยก่อนเขาจะทำไร่ทำนากันค่ะใช่ก็คือมันมีประมาณ4คืนนะคะที่ต้องหอบตายายเนี่ยต้องหอบหนูกับลูกพี่ลูกน้องน้องหนูเราไปนอนที่นาหนูกับน้องเนี่ยก็เป็นเด็กอะค่ะเล่นกันก็หลับไปได้พักหนึ่งเราก็ต้องสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะเอานิ้วเคาะมาจากด้านล่างอะค่ะจากใต้ถุนน่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยเป็นเงาเหมือนเป็นคนนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะเงยขึ้นไปเป็นคนแก่ผู้ชายอะค่ะนั่งพาดอยู่บนคานค่ะตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่หันไปมองข้างหลังพร้อมกันเลยค่ะที่รู้ไหมคะสิ่งที่เห็นคืออะไรคะเป็นขาคนค่ะกำลังวิ่งตามพวกหนูมา
8: ว้าย
9: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
10: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: กระเป๋าเดินทางหนึ่งถุงกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิวทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: อยากเริ่มทำแบบพี่ก้างเนี่ยที่พี่ก้างเป็นอยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยต้องเริ่มทำยังไงคะ
2: รู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วกันอย่างตอนแรกที่ก้างทำอ่ะคือก้างไปถามเพื่อนที่ดังๆเลยเพื่อนบอกว่าลงไปเลยทุกวันวันละคลิปเดี๋ยวก็แมทแล้วก็ทำอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็แมทจริงๆแต่ว่าคลิปก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับดวงช่วงเวลาจังหวะชีวิตด้วยแล้วแบบถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจในชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้มีคนติ
3: ดตามเธอน่ารักด้วยบทเธอเก่งด้วยมันเลยไปด้วยกันได้
2: ใช่ก็ถ้าอยากเริ่มก็ทำค่ะ
3: น่ารักจริงหึงบ่เนี่ยหรืออะไรอ่ะ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีร่วมเสวนา1 to 1กับสตีฟฟอร์บที่สิงคโปร์ชูศักยภาพไทยปรับตัวรับความท้าทายสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย